0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโน้นนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง2ท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีก1ท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่
1: า
0: คุณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อย
0: นะครับ
2: แล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยคร
0: ับและสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอน
0: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
2: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยอะค่ะ
2: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
2: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
2: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
2: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
2: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
1: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก
0: ็
1: ก็ไก่ก็ไข่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูน
0: ค่ะ
1: หนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่าน
1: ี้ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
1: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก็จะชอบแนวนี้
1: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
1: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
1: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
2: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางที

0: ยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
1: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR

0: คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Makes the care together la la la la la la la la la
3: อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บเป็นวงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแพรว
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้ มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
4: ใครทำตามไหวได้ปะ
0: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือถึงข้าวได้เอาจับเดี๋ยวนะเขาจับกันได้นะโอเคเขาถึงเปล่าโอเคเขาสู้ได้ปะ
3: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงไททอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมอง

0: สร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทาง
1: ค่ะ
0: เขาจะบาลานซ์ขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับ
1: แล้วก็
0: ม
1: ี
0: การเซนเซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมงแต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
1: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
0: ่
1: างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็สังเกตดู
1: ค่ะ
2: ลูกไม้ใบไม้สด
3: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
2: สวยปะ
3: สวยมาก
2: ว้าว
4: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวาร์ปโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที
0: ่มันไม่มีเป็นภาพนะคะ
1: เป็นภาพเป็นหนังนี่แหละ
0: นะครับ
1: แล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยน
0: ะ
1: ไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะคร
0: ับโอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปในถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi น
0: ะครับ
1: คือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟมันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อน

0: จะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็งนะ
1: มีผลมีผล
2: แน่
1: น
2: อนแล้วยัง
1: เด็ก
2: ที่เด็กและผู้ใหญ่แหละค่ะ
0: ด้วยกันนะครับมีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
3: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
0: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
1: ่
0: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดกับเขาทุกวันพูดกับเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
3: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มากพ
0: ู
3: ดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
0: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
1: ้
0: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้ว2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
1: ค
0: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดสาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
1: ๆ
0: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้
1: อ
0: ีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
1: ะ
0: นะครับเริ่มจากการวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเขาจินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
1: ะ
0: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
3: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
3: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
0: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบ
3: ลูกหนูลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม่กวาดไปเลย
0: เนี่ย
3: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำตามเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม่กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
0: ครับก็จะเป็นวัยหนึ่งพ
2: อ
0: วัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละเฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
1: ้
0: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคง

0: มีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห
1: ้
0: จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
1: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบ
0: บ
1: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อ
0: ันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนนะมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
1: พ่อแม่
0: แม่จะต้องรู้ดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
1: ้
0: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
1: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะคะเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
1: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นแต่เราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
1: แม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: เข้าใจลูกเราด้วย
1: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมเอก195ถึง197รับชมเวลา

0: 16:25 ถึงเวลา10:40กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8:25กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9:05กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9:40และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20ถึงเวลา10:40ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบกันและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ

อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวก
5: เราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
7: ไปไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กะลาปะปะ
8: กะลาปะ
2: กินปะ
8: กะลาก
2: ินปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
2: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
11: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
9: เลยหรอท่านนามารูป
7: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
7: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ

0: เฮ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปลาจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินสลาปลาโอ้ย
1: เว้ยจนปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยข้าปล่อยข้า
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
1: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
1: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
1: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: โอ้โหพลังสัมมาทิฏฐินี่สุดยอดไปเลยเจ้าปันให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี้
2: ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
2: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้

0: นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
0: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
8: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
9: ผมไม่รู
10: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
11: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
12: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงานดีม็อกเดย์ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆ อย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โ
4: ห
6: ว
4: ตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อ

0: สารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
0: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจัตตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
0: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
2: เอาเหรออืมไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
2: ไม่เข้าใจหรอกครับดาวมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
2: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่เขาเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
2: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
2: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ทันเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
2: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
2: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันศุกร์พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด
7: ้
6: วย
7: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีครับ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็

0: ัยแล้งครับผม
1: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
2: ภูเขาไฟระเบิด
1: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
2: หิมะถล่ม
1: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ

0: เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทางครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง

0: แน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
1: ่ DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
0: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
4: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
4: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
4: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
5: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังปลึกพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
5: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: กูไม่ใช้มือเกาะน้ำก็บุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
6: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
6: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
6: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาจรุนปวนวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราไม่มีเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
5: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในตอนเช้าแบบนี้ค่ะกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรนะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะ

0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเราก็จะต้องมาสวัสดีกันก่อนค่ะเด็กๆคนไหนเพลงสวัสดีกันได้แล้วบ้างคะเด็กๆร้องเพลงกันได้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาสวัสดีเพื่อนๆของเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆจับคู่กันค่ะแล้วก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถให้เด็กๆนะคะจับคู่กันค่ะเพื่อร้องเพลงและทำท่าทางในเพลงสวัสดีได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นตรงที่นั่งของตนเองนะคะแล้วเด็กๆหันหน้าเข้าหาคู่ของเด็กๆเลยหันหน้าเข้าหาเพื่อนเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนั่งลงที่เก้าอี้ได้เลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้สวัสดีคุณครูพันแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังได้ทักทายแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆของเด็กๆด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเช้าวันนี้อากาศที่โรงเรียนของเราเป็นยังไงลูกเด็กๆบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะอากาศเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มเลยแล้วก็มีอะไรตกลงมามีฝนตกลงมาด้วยทำให้เด็กๆนะคะอาจจะรู้สึกเย็นนั่นเองเวลาที่เด็กๆนะคะมาโรงเรียนแล้วเกิดฝนตกเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนมาด้วยมีอะไรบ้างคะที่สามารถกันฝนได้ลูกมีอะไรคะร่มมีอะไรอีกลูกเสื้อกันฝนมีอะไรอีกนะมีหมวกด้วยถูกต้องเลยค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆพูดมานะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้กันฝนได้ถ้าหากเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเกิดฝนตกเด็กๆนะคะก็จะต้องนำอุปกรณ์กันฝนมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเปียกฝนนั่นเองค่ะนอกจากที่คุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาสังเกตสภาพอากาศในวันนี้แล้วนะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆค่ะสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองค่ะกิจวัตรประจำวันนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่เรานะคะทำในทุกๆวันเลยมีอะไรบ้างนะที่เด็กๆค่ะจะต้องทำทุกๆวันเลยและเด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะคุณครูพัฒน์จะชวนใครมาพูดเป็นคนแรกดีนะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของเรานะคะเวลาที่เด็กๆยกมือเราจะส่งเสียงไหมคะไม่ส่งเสียงเราจะจุ๊ๆเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองสังเกตอีกหนึ่งครั้งค่ะจุ๊ๆเลยนะไหนใครจะออกมายกมือยอดเยี่ยมเลยน้องข้าวหอมค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่เราทำทุกวันเลยแล้วน้องข้าวหอมทำได้ด้วยตนเองคะ
1: ช่วยใส่ถุงเท้า
0: ใส่อะไรนะลูก
1: ใส่ถุงเท้า
0: ใส่ถุงเท้าน้องข้าวหอมใส่ถุงเท้าเองได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากใส่ถุงเท้าเองได้แล้วใส่อะไรเองได้อีก
1: ใส่รองเท้า
0: ใส่รองเท้าได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะมีอะไรที่น้องข้าวหอมทำได้ด้วยตนเองไหมคะอะไรลูก
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารเองได้น่ารักมากค่ะแล้วเช้าวันนี้น้องข้าวหอมรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะวันนี้น้องข้าวหอมรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: กับหมู
0: กับหมูอะไรคะ
1: หมูปิ้ง
0: หมูปิ้งอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะ
1: อร่อยค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องข้าวหอมเลยค่ะน้องข้าวหอมนะคะมีกิจวัตรประจำวันที่น้องข้าว

0: หอมนะคะสามารถทำได้ด้วยตนเองมีอะไรบ้างนะลูกใส่อะไรได้บ้างคะใส่ถุงเท้าอะไรอีกคะใส่รองเท้ามีอะไรอีกลูกรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูผัดนะคะก็สังเกตเห็นค่ะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็สามารถใส่รองเท้าได้ด้วยตนเองได้คุณครูผัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูผัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมีอาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอามีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างคะที่เราทำทุกวันเลยแล้วน้องมีอาทำได้ด้วยตนเองลูก
1: หนูอาบน้ำได้
0: หนูอาบน้ำได้เวลาอาบน้ำต้องทำยังไงบ้างคะ
1: แปรงฟันด้วย
0: ต้องแปรงฟันด้วยมีอะไรอีกไหมคะ
1: จับฟันผุ
0: ยอดเยี่ยมเลยน้องมีอาบอกว่าถ้าเราไม่แปรงฟันฟันจะเป็นยังไงลูกฟันผุแล้วเช้าวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนมีใครแปรงฟันก่อนมาโรงเรียนบ้างไหมคะยอดเยี่ยมเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กๆ ก็จะต้องแปรงฟันก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยแล้วมีอะไรที่น้องมีอาทำได้ด้วยตนเองอีกไหมลูก
1: หนูเก่งหนูนอนหลับเก่ง
0: อ๋อหนูนอนหลับเก่งยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะก็จะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเด็กๆนอนดึกจะเป็นยังไงคะพอเด็กถ้าเด็กๆนอนดึกนะคะตื่นเช้ามาค่ะเด็กๆก็จะไม่สดชื่นเลยเพราะว่าเด็กๆอาจจะนอนไม่พอถ้าเด็กๆนะคะอยากตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเด็กๆก็จะต้องนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยเด็กๆจะได้ตื่นมาแล้วสดชื่นนั่นเองเหมือนกับน้องมิอาน้องมิอาบอกว่าหนูนอนเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าน้องมิอานอนหลับพักผ่อนเพียงพอตื่นเช้ามาน้องมิอาก็เลยสดชื่นแจ่มใสเลยใช่ไหมคะแล้วเช้าวันนี้ใครมาส่งน้องมิอาลูก
1: แม่
0: เช้าวันนี้คุณแม่มาส่งน้องมีอาแล้วก่อนที่จะเข้าโรงเรียนสวัสดีค่ะคุณแม่หรือยังคะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่แล้ว
0: สวัสดีค่ะคุณแม่แล้วเวลาสวัสดีค่ะคุณแม่ทำยังไงคะทำยังไงลูกไหนลองสวัสดียอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าน้องมีอาก็สวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก่อนที่จะมาโรงเรียนน่ารักมากเลยปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัฒน์ให้กล่องของขวัญเด็กๆค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กมากเลยค่ะเด็กๆกล่องเล็กมากเลยนะกล่องของขวัญกล่องใหญ่กล่องของขวัญกล่องใหญ่มากเลยคุณครูพัฒน์ขอมอบให้น้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่เราทำทุกวันเลยแล้วน้องขนมหวานทำได้ด้วยตนเองคะ
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำมีอะไรอีกบ้างลูก
2: กินข้าวแปรงฟัน
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารแล้วก็แปรงฟันด้วยใช่ไหมคะแล้วเช้าวันนี้น้องขนมหวานแปรงฟันมาหรือยังคะแปรงฟันมาแล้วใครแปรงให้ลูก
2: หนูแปรงเอง
0: หนูแปรงเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าการแปรงฟันนะคะเด็กๆค่ะสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่าตอนกลางวันก่อนที่คุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนอนกลางวันเด็กๆก็แปรงฟันกันทุกคนเลยแล้วเด็กๆก็สามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยแล้วน้องขนมหวานทำอะไรเองได้อีกลูก
2: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารและเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาคะ
2: ลิ้นจี
0: ่รับประทานลิ้นจี่มาด้วยแสดงว่าเช้าวันนี้น้องขนมหวานรับประทานผลไม้คือลิ้นจี่แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: กล้วย
0: กล้วยอร่อยไหมลูกอร่อยแล้วมีอะไรที่น้องขนมหวานทำเองได้อีกคะ
2: กับข้าว
0: ทำกับข้าวแสดงว่าเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนมหวานช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ทำอะไรคะที่น้องขนมหวานชอบทำลูกอาหารอะไรลูก
2: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวอร่อยไหมคะ

อร่อยปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะนอกจากน้องขนมหวานนะคะจะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะด้วยการแปรงฟันหรือว่ารับประทานอาหารแล้วนะคะน้องขนมหวานค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้ชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะชวนเด็กๆค่ะพูดคุยในเรื่องราวใกล้ตัวต่างๆก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

เดี๋ยวคุณครูผัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะชวนเด็กๆค่ะพูดคุยในเรื่องราวใกล้ตัวต่างๆก็ได้นะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันมาค่ะคุณครูปลายทางนะคะกระซิบบอกคุณครูพัดค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะมีความกล้าแสดงออกนะคะสามารถออกมาพูดหน้าชั้นเรียนได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะอยากจะสอบถามเด็กๆเพิ่มเติมนะคะว่ามีกิจวัตรประจำวันอะไรค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะมายกมือค่ะน้องยารินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาค่ะมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่น้องยารินดาทำได้ด้วยตนเองคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงฟันยังไงคะไหนทำแบบไหนลูกแปรงฟันแบบนี้แล้วทำอะไรเองได้อีกลูก
1: แต่งผ้า
0: อะไรนะคะ
1: ติดกระดุม
0: อ๋อติดกระดุมเองได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องยารินดานะคะบอกว่าติดกระดุมเองได้ด้วยมีอะไรที่น้องยารินดาทำได้ด้วยตนเองบ้างลูก
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองแล้วเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะ
1: ทานมาแล้ว
0: รับประทานมาแล้วไหนลองพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะรับประทานมาแล้ว
1: ทานมาแล้วว
0: ันนี้รับประทานอาหารอะไรมาลูก
1: ไก่กรอบ
0: ไก่กรอบใครทำให้น้องรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วรับประทานหมดจานหรือเปล่าคะ
1: หมดจาน
0: หมดจานเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะ

0: น้องยารินดานะคะบอกว่าแปรงฟันเองได้รับประทานอาหารเองได้ด้วยนอกจากนั้นค่ะยังติดกระดุมเองได้ด้วยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังติดกระดุมเองไม่ได้นะคะเด็กๆค่ะสามารถค่อยๆฝึกติดกระดุมได้ด้วยตนเองได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆฝึกบ่อยๆค่ะเด็กๆก็จะสามารถทำได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะชีหมาะหมาะชีหมาะหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องสแตมครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องสแตมครับ
0: น้องสแตมครับน้องสแตมครับมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่น้องสแตมทำได้ด้วยตนเองลูก
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารแล้วเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะ
1: มาแล้ว
0: กินมาแล้วหรือว่ารับประทานมาแล้วนั่นเองแล้วเช้าวันนี้น้องสแตมรับประทานอาหารเช้ากับอะไรคะ
1: หมูย่าง
0: อะไรนะคะ
1: หมูกินหมู
0: กินหมูหมูอะไรลูก
1: หมูกินไก่
0: อ๋อมีหมูด้วยแล้วก็มีไก่ด้วยใช่ไหมคะนอกจากจะรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองแล้วน้องสแตมทำอะไรได้ด้วยตนเองอีกลูก
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงฟันแบบไหนคะแปรงฟันแบบนี้เลยมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่น้องสแตมทำได้ด้วยตนเองลูกอะไรคะ
1: ใส่ถุงเท้า
0: อะไรนะคะ
1: ใส่ถุงเท้า
0: ใส่ถุงเท้าใช่ไหมลูกน้องสแตมบอกว่าใส่ถุงเท้าเองได้โดยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัดนะคะสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตนเองหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการแปรงฟันการแต่งกายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดกระดุมการใส่ถุงเท้ารองเท้านะคะเด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะโดยกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้ค่ะเรานะคะก็ได้ชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะยังชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆไกลตัวด้วยค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะนำประสบการณ์ของตนเองมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆเพื่อออกมาพูดคุยหน้าชั้นเรียนได้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัชเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กเด็กๆค่ะคืออะไรนะคะนี่นะคะคือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเอง

เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาให้เด็กๆค่ะทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะนะคะแล้วบอกคุณครูค่ะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรเด็กๆปลายทางมาทบทวนจังหวะไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าแล้วถ้าจังหวะนี้คะเด็กๆจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเราต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกเร็วเร็วแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะหยุดถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเราก็มาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยค่ะเด็กๆจะต้องระวังอะไรบ้างคะระวังโต๊ะระวังเก้าอี้แล้วก็ระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1-5หาพื้นที่เลยนะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะใครชิดติดกับเพื่อนหรือว่าติดกับโต๊ะกับเก้าอี้ขยับออกได้นะคะพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้เลยแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครทำท่าอะไรบ้างนะน้องการน้องการทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะคะทำท่ากระต่ายยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อค่ะ

ว่าหยุดค่ะน้องอ้องฟองน้องอ้องฟองทำท่าอะไรคะทำท่าจระเข้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปอยู่กับพี่อีกหนึ่งรอบนะคะได้ไหมลูกพร้อมไหมคะตั้งใจฟังนะคะอยู่กับที่ก่อนนะ

0: สังว่าหยุดค่ะโอ้โหน้องมาตินหยุดนิ่งเลยทำท่าอะไรลูก
1: ทำท
0: ่าจักรยานน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเคลื่อนไหวแบบที่กันบ้างค่ะเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

สมมติหยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่ากระต่ายเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

หยุดแล้วค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้าทำท่าอะไรลูกอะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมลูกอะไรนะคะปั่นจักรยานโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อเลยค่ะ

สงบหยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะโดยข้อตกลงของเรานะคะก็คือเมื่อเด็กๆค่ะได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูแบบนี้เด็กๆจะต้องทำยังไงคะหยุดนิ่งเลยแล้วให้เด็กตั้งใจฟังต่อค่ะว่าคุณครูพัชจะเคาะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมกี่ครั้งถ้าคุณครูพัชเคาะ1ครั้งแบบนี้ค่ะให้เด็กๆยืนนิ่งอยู่คนเดียวเลยแต่ถ้าคุณครูพัชเคาะ2ครั้งค่ะให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงของเราอีกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆจะต้องฟังอะไรเอ่ยฟังระฆังเหล็กสามเหลี่ยมจากคุณครูถ้าคุณครูพัดเคาะ1ครั้งทำยังไงคะต้องหยุดยืนอยู่คนเดียวตัวตรงเลยแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งต้องทำยังไงคะจับคู่กับใครลูกจับคู่กับเพื่อนได้ไหมคะได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

ตั้งใจฟังค่ะข้อตกลงของเราคืออะไรคะหยุดนิ่งอยู่คนเดียวเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะ

ตั้งใจฟังนะคะสองครั้งให้ทำอะไรเอ่ยให้ทำอะไรคะไหนมีใครได้จับคู่กับเพื่อนได้แล้วบ้างไหนคะมีใครจับคู่กับเพื่อนแล้วเอามือจับเพื่อนไว้เลยลูกมีใครยังไม่มีคู่ไหมเอ่ยจับคู่กับเพื่อนได้เลยไหนคุณครูพัดลองดูสิคะโอ้โหเด็กๆจับคู่กันได้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อนะเด็กๆคะเด็กๆจ๋าฟังจังหวะจากคุณครูด้วย

0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วฟังสว่างจากคุณครูด้วยนะคะ

ตั้งใจฟังนะยอดเยี่ยมมาเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเครื่องหมายกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ

0: 张嘴放啦！
1: โอ้โหตอนนี้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนกันได้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะปล่อยมือจากเพื่อนๆก่อนนะปล่อยมือกับเพื่อนๆก่อนค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยลูกขอโทษนะครับมาค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งที่เลยค่ะเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ที่ว่างได้เลยนะคะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงนั่นเองคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆได้ไปไหนเอ่ยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาถูกต้องเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้กันค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตคำที่คุณครูพัชชีและตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังก่อนค่ะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์ที่เสี่ยงอันตรายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ดูวิดีทัศน์ค่ะว่าเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยว

0: มาถามเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะดูวีดิทัศน์กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้องตั้งใจดูด้วยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปชมวิดีทัศน์กันเลยค่ะ
1: ตุ่นน้อยตื่นตัวตอนอย่าเก็บของที่ตกน้ำ
2: โอ๊ยร้อนจังเลยผักกาดข้าวปั้นเราไปเล่นตรงนู้นกันไหม
3: เอาสิเราก็ร้อนเหมือนกันไปนั่งเล่นที่ศาลากันเถอะดีๆไปผักกาดอยากไปดูปลา
2: โอ้ยเดี๋ยวหยุดกันรอทางด้วย
4: นี่เรามีขนมปังมาให้ปลากินด้วยล่ะ
3: โอ้โหเขาปั้นดูสิปลากินขนมปังใหญ่เลย
5: เมฆขอขนมปังมั่งสิข้าปั้นอยากให้อาหารปลาบ้างอ่ะ
4: ได้เลย
2: อ่ะขอทานด้วยสิขอทานด้วย
4: เอาขนมปังหมดซะแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามานะ
3: นี่
4: เราเคยเอาแตงกวาให้ปลาที่บ้านกินด้วยล่ะ
3: ปลากินแตงกวาด้วยเหรอทาม
4: ไม่เชื่อดูนี่นะนี่ไงดูนี่สิ
3: จริงด้วยดูสิปลากินแตงกวาใหญ่เลยเมฆอย่าไปยืนใกล้ขอบแบบนั้นสิเดี๋ยวก็ตกน้ำป่อมแปมคุณครูเพิ่งสอนไปจำไม่ได้หรอ
5: ใช่คุณครูต้นนุ่นสอนเอาไว้เมฆขึ้นมาตรงนี้เลย
4: ขอบใจนะผักกาดขอบใจนะข้าวปั้นที่เตือนถ้าครูต้นนุ่นรู้โดนดุแน่เลยเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอะแล้วทามหายไปไหน
5: เอเมื่อกี้ก็ยังอยู่ตรงนี้นี่นาหรือว่าไปเอาแตงกวาอีก
4: เอาเชือกไปให้ทามก่อน
3: ค่ะคุณครู
6: ไหนเล่าให้ครูฟังสิเกิดอะไรขึ้นทำไมทามถึงตกน้ำ
5: ทามเอาแตงกวาให้ปลากินครับครูใหญ
7: ่แล้วตุ๊กตาเป็ดของทามก็ตกน้ำทามเลยจะลงไปเก็บครับ
6: เออเด็กเนาะเด็กดีนะที่ไม่เป็นอะไร
8: ใช่แล้วโชคดีมากเลยนะที่ทามไม่เป็นอะไรมากแต่ทามและเด็กๆครับเราไม่ควรไปเก็บของทามเองนะครับเพราะจะตกน้ำไปเหมือนทามนี่เลยเราควรให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บให้เรายังดีนะว่าเด็กๆอยู่กันหลายคนแล้วก็ไปตามครูมาช่วยได้ทัน
7: ทามขอโทษครับทามจะไม่เก็บของที่ตกน้ำเองอีกแล้วครับ
6: โรงเรียนปลาหวานของเราคงต้องสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็กๆอย่างจริงจังแล้วล่ะ
4: ครูอุ๋ยวันก่อนครูต้นนุ่นเพิ่งจะสอนเด็กๆไปเองว่าอย่าใกล้แหล่งน้ำเห็นทีจะต้องสอนเพิ่มว่าอย่าเก็บของที่ตกน้ำด้วยตัวเด็กๆเองต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บให้ด้วยแล้วล่ะค่ะ
9: อย่าใกล้อย่าเก็บอย่าใกล้อย่าเก็บ
0: ขอขอบคุณสื่อจ้ะ

0: วิดิทัศน์ตุ่นน้อยตื่นตัวตอนอย่าเก็บของที่ตกน้ำเผยแพร่โดยไทย PBS Kids เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าสนุกใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆค่ะได้ดูวิดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรลูกถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับอย่าเก็บของที่ตกน้ำค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าจากวิดิทัศน์นะคะหรือว่าจากการ์ตูนที่เด็กๆได้ดูไปค่ะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเอ๊คุณครูพัฒน์ขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะใครดีนะมือเอาไว้บนตักก่อนค่ะชี้หมอหมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องบาสครับ
0: น้องบาสครับจากวีดีทัศน์หรือว่าการ์ตูนที่น้องบาสดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
1: อยากเก็บของที่ตกน้ำ
0: อยากเก็บของที่ตกน้ำถูกต้องเลยแล้วถ้ามีของตกน้ำล่ะครับต้องทำยังไงลูก
1: ให้คุณพ่อแม่มา
0: ถูกต้องเลยต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแจ้งผู้ใหญ่นั่นเองปรบมือให้กับน้องบาทด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆค่ะเก็บของที่ตกน้ำจะทำให้เด็กๆเป็นยังไงลูกถ้าเด็กๆนะคะเก็บของที่ตกน้ำด้วยตนเองอาจจะทำให้เด็กๆตกน้ำหรือว่าจมน้ำได้แล้วถ้าเด็กๆมีของที่ตกไปที่น้ำจะต้องทำยังไงคะถูกต้องเลยเด็กๆจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ให้มาช่วยนั่นเองเด็กๆไปเก็บของเองได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะเด็กๆเด็กๆไปยืนใกล้แหล่งน้ำต่างๆได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆนะคะตกน้ำได้นั่นเองตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงเอามือวางไว้บนตักนะคะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆค่ะจะได้ชมวิดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับอย่าเก็บของที่ตกน้ำแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะมาแนะนำเด็กๆนะคะหรือว่าให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ค่ะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่อาจจะเสี่ยงอันตรายกับเด็กๆค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสังเกตที่สถานที่แรกของเรากันเลยค่ะว่าจะมีอะไรที่เด็กๆนะคะควรจะต้องระมัดระวังค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นน้ำใช่ไหมเอ่ยภาพนี้นะคะก็คือภาพบ่อน้ำนั่นเองค่ะ
2: มีก้อนหินด้วย
0: เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะคะ
2: บ่อน
0: ้
2: ำ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: บ่อน
0: ้
2: ำ
0: ถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพบ่อน้ำนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่บ่อน้ำนะคะที่เด็กๆค่ะไม่ควรไปยืนใกล้นะคะแหล่งน้ำต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลคลองแม่น้ำลำธารหรือว่าน้ำตกต่างๆนะคะที่เป็นแหล่งน้ำต่างๆเด็กๆค่ะก็ไม่ควรที่จะไปยืนอยู่ใกล้ด้วยเพราะอาจจะทำให้เด็กๆตกลงไปที่แหล่งน้ำนั้นค่ะเวลาที่เด็กๆจะไปใกล้กับแหล่งน้ำต่างๆต้องทำยังไงคะถูกต้องเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนั่นเองค่ะนอกจากจะมีแหล่งน้ำแล้วนะคะที่เป็นสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายค่ะเรานะคะยังมีสถานที่ต่างๆที่เด็กๆนะคะอาจจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตกันเลยนะคะว่าภาพต่อไปเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรค่ะภาพอะไรคะคุณครูพัดเปลี่ยนภาพแล้วนะเป็นภาพอะไรเอ่ย เด็กๆบอกว่าเป็นภาพบ้านเอ๋แล้วที่บ้านของเรามีอะไรอยู่ด้วยคะ
2: มีประตูด้วย
0: มีประตูอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือประตูรั้วนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆอย่าลืมสังเกตคำที่คุณครูพัชชี้ด้วยนะคะประตูรั้วอีกหนึ่งครั้งค่ะประตูรั้วถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะคือภาพประตูรั้วนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะสังเกตเห็นค่ะว่าเวลาเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนค่ะก็จะมีประตูรั้วต่างๆนะคะที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนค่ะเด็กๆไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ถ้าเด็กๆไปเล่นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นลูก
2: บ้านมาหนักเลยถล่มลงมา
0: อ๋อเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆไปเล่นอาจจะทำให้ถล่มลงมาได้หรือว่าประตูรั้วอาจจะหนีบมือของเด็กๆได้เด็กๆก็อาจจะเจ็บตัวหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายดังนั้นเด็กๆค่ะจะไปเล่นประตูรั้วได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้เลยถูกต้องเลยมันอันตรายมากเลยค่ะอาจจะทำให้ประตูรั้วของเราพังลงมาหรือว่าอาจจะหนีบมือของเด็กๆได้ค่ะดังนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อเด็กๆนะคะจะเดินเข้าออกประตูรั้วต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะภาพอะไรคะ
2: ไฟช็อต
0: เด็กๆบอกว่าเป็นภาพไฟช็อตหรือเปล่าเอ่ยภาพนี้นะคะก็คือภาพปลั๊กไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะปลั๊กไฟอีกหนึ่งครั้งค่ะปลั๊กไฟถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพปลั๊กไฟนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเราใช้ปลั๊กไฟทำอะไรคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะคุณครูพัดขอถามเด็กๆหนึ่งคนค่ะถามใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะเอามือไว้ที่ตักก่อนนะไหนใครสอบมายกมือน้องหมุยๆค่ะเดินมาด้านนี้เลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องหมุยหมุย
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
3: ภาพปลั๊กไฟช็อตค่ะ
0: ภาพปลั๊กไฟถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะไปเล่นปลั๊กไฟจะทำให้เกิดอะไรลูก
3: ไฟช็อต
0: อาจจะทำให้เกิดไฟช็อตได้ถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าปลั๊กไฟเราเอาไว้ทำอะไรลูก
2: ใส่กับอันนี
0: ้เรานะคะจะใช้ปลั๊กไฟในการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองใครต้องเป็นคนใช้ปลั๊กไฟคะ
2: คุณพ่อ
0: ถูกต้องเลยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองเด็กๆไปเสียบปลั๊กไฟเองได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะไปเล่นปลั๊กไฟอาจจะทำให้ไฟดูดได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะไม่ควรที่จะเอานิ้วไปโดนด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆเกิดไฟดูดหรือว่าไฟช็อตได้ปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูที่ภาพต่อไปกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรนะคะที่เด็กๆค่ะจะต้องระมัดระวังอีกค่ะนี่เลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือโต๊ะนั่นเองเอ๋เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจอ่านตามคุณครูพัดค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังก่อนนะโต๊ะอีกหนึ่งครั้งค่ะโต๊ะถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพโต๊ะนั่นเองเอ๋เด็กๆคะในห้องเรียนของเรามีโต๊ะอยู่หรือเปล่าคะมีอยู่ตรงไหนนะมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยมีสีอะไรบ้างคะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าด้วยซึ่งที่เด็กๆชี้ให้คุณครูดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือโต๊ะนั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าโต๊ะถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังจะเกิดอันตรายได้อย่างไรคะทำยังไงนะลูกน้องบาซิตออกมาหน่อยครับน้องบาซิตหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยถ้าน้องบาซิตไม่ระวัง กับการที่เราอยู่ในห้อง

0: ล้วมีโต๊ะอยู่ถ้าไม่ระวังจะทำให้เกิดอะไรลูก
1: หัวจะเป็นแผล
0: หัวจะเป็นแผลเพราะว่าอะไรคะ
1: มันอันตราย
0: มันอันตรายถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่ระมัดระวังแล้วเด็กๆเดินแล้วลื่นหรือว่าล้มไปชนโต๊ะจะทำให้เป็นยังไงลูก
1: มันอันตรายมันเล่นไม่ได้
0: อันตรายแล้วก็เล่นไม่ได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสหน่อยค่ะเด็กๆค่ะโต๊ะเราเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ให้เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าให้เด็กๆนะคะวางของเพื่อรับประทานอาหารนั่นเองแล้วเด็กๆค่ะต้องระมัดระวังเพราะว่าในบางครั้งนะคะที่มุมโต๊ะค่ะก็อาจจะมีมุมแหลมๆที่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้แต่ว่าโต๊ะในห้องเรียนของเรานะคะก็เป็นโต๊ะที่ปลอดภัยกับเด็กๆค่ะเพราะว่าไม่มีด้านที่แหลมๆเลยแต่ว่าเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะสะดุดล้มแล้วศีรษะของเด็กๆไปชนกับโต๊ะก็จะทำให้เด็กๆเจ็บได้นั่นเองเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าโต๊ะนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับการระวังภัยกับสถานที่ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่ามีสถานที่อะไรหรืออุปกรณ์อะไรที่เด็กๆจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้าหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องอาก้าครับ
0: น้องอาก้าครับน้องอาก้าครับมีสถานที่อะไรที่เราจะต้องระมัดระวังบ้างลูก
2: โต๊ะ
0: ก็คืออุปกรณ์นั่นเองที่เด็กๆจะต้องระมัดระวังใช่ไหมคะถ้าเราไม่ระมัดระวังจะเป็นยังไงลูก
2: เจ็บ
0: อาจจะทำให้เด็กๆเจ็บได้แล้วเด็กๆค่ะขึ้นไปนั่งบนโต๊ะได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าโต๊ะเราเอาไว้ทำอะไรลูก
3: เอาไว้
0: ทำกิจกรรมหรือว่าเอาไว้รับประทานอาหารแล้วถ้าเด็กๆขึ้นไปนั่งบนโต๊ะจะทำให้เด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆอาจจะตกลงมาแล้วก็ศีรษะแตกได้นั่นเองปรบมือให้น้องอาการได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องระมัดระวังค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอะไรดีนะน้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะมีอะไรบ้างคะที่เราจะต้องระมัดระวังลูก
4: ปลั๊กไฟ
0: ระวังปลั๊กไฟถูกต้องเลยถ้าเราไม่ระมัดระวังจะทำให้เกิดอะไรคะ
4: ช็อตได
0: ้อาจจะทำให้เกิดไฟช็อตหรือว่าไฟดูดได้ถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีปลั๊กไฟแล้วมีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังอีกลูก
4: โต๊ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
4: เก้าอี้
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่ระมัดระวังเก้าอี้เด็กๆก็อาจจะสะดุดล้มได้เหมือนกับที่คุณครูบอกเลยว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆจะต้องระมัดระวังเก้าอี้กับโต๊ะในห้องเรียนของเราค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆไปชนหรือว่าสะดุดอาจจะทำให้เด็กๆเจ็บได้นั่นเองมีอุปกรณ์อะไรที่เราจะต้องระวังอีกไหมคะ
4: กันไกล
0: ถูกต้องเลยค่ะมีเด็กๆนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะก็จะต้องระมัดระวังกันไกลด้วยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะใช้กันไกลค่ะจะต้องอยู่ในความดูแลของใครคะอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนั่นเองเด็กๆใช้กันไกลเองได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่นะคะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะ

ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการระวังภัยจากสถานที่ต่างๆและอุปกรณ์ที่เสี่ยงอันตรายนั่นเองเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆค่ะไปสถานที่ต่างๆหรือว่าใช้อุปกรณ์ต่างๆเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังด้วยค่ะโดยเรื่องที่คุณครูพัดนะคะจะมาเน้นย้ำกับเด็กก็คือการที่เด็กๆนะคะไม่เก็บของที่ตกน้ำนั่นเองเวลาที่เด็กๆค่ะไปใกล้แหล่งน้ำต่างๆและมีของตกน้ำเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบอกผู้ใหญ่นะคะเราจะไม่เก็บของที่ตกน้ำเองนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下

0: 成和发扬了，施力即往泰货殿下。保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，电线将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanaway。
1: 电线还提出了各种理念和方针，鼓励社会各家穿着泰式服装。据中联合国教科文组织宣布对电线进行表彰，并授予了纪念勋章。以表彰电线在保护文化遗产、推广经纬艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจ ของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่อง15 ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่มเพลย์ การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการโหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ถ้าให้เปรียบโนราก็ชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ละอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอยากรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านาน
4: ความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิง และรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยค่ะเด็กๆปลายทางยกมือขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำมือพิเศษของเรากันค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันเลยค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียว

ของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักวางเบาๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆ เจ็บนะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราค่ะมารู้จักกับอุปกรณ์หรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะที่คุณครูพัชจะให้เด็กๆได้ทำในวันนี้ค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้ดินน้ำมันค่ะในการปั้นสิ่งต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะจะต้องอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องหยิบแผ่นลองปั้นนะคะมาวางในพื้นที่ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้ค่ะแล้วคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถนำกระดาษเหลือใช้ต่างๆนะคะหรือว่ากระดาษหน้าเดียวค่ะมาให้เด็กๆใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้สีเทียนวาดภาพต่างๆตามจินตนาการได้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมใหม่ของเรานะคะก็คือพิมพ์ภาพจากของเล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มารู้จักกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมกันค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษแข็งได้ค่ะเพราะว่าเรานะคะใช้สีน้ำในการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะแผ่นรองนุ่มถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะทำกิจกรรมพิมพ์ภาพนั่นเองเรานะคะก็จะต้องใช้แผ่นรองนุ่มเพื่อให้สะดวกในการพิมพ์ภาพค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือของเล่นนั่นเองค่ะซึ่งของเล่นนี้นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์ค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการพิมพ์ภาพค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองค่ะซึ่งสีน้ำของคุณครูนะคะก็อยู่ในฟองน้ำแล้วเรียบร้อยค่ะและอุปกรณ์ต่อมาค่ะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะมาสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพจากของเล่นให้เด็กๆได้ดูกันค่ะโดยอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆค่ะก็จะต้องนำกระดาษของเด็กๆค่ะวางไว้ที่ไหนเอ่ยวางไว้ที่แผ่นรองนุ่มเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะและให้เด็กๆนะคะนำของเล่นหรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์ของเรานะคะกดลงไปที่ฟองน้ำที่มีสีน้ำแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูมีพลาสติกสร้างสรรค์สีอะไรบ้างคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองถูกต้องเลยของเล่นของเราที่เป็นสีเหลืองต้องใช้กับสีอะไรคะใช้กับสีเหลืองแล้วของเล่นของเราหรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์ที่เป็นสีแดงก็จะต้องใช้กับสีแดงถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะก็จะเริ่มพิมพ์ภาพเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูมีพลาสติกสร้างสรรค์นะคะหลากหลายขนาดเลยให้เด็กๆได้เลือกใช้ค่ะเด็กๆนำพลาสติกสร้างสรรค์ของเรากดลงไปที่ไหนลูกกดลงไปที่ฟองน้ำเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะนำมาพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษค่ะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะเปลี่ยนสีค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะว่า
ของเล่นของเราที่เป็นสีเหลืองเราจะใช้กับสีอะไรนะคะใช้กับสีเหลืองถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดขอเปลี่ยนค่ะพัดเปลี่ยนมาใช้ของเล่นสีอะไรเอ่ยสีแดงคุณครูพัดก็จะต้องจุ่มลงไปในฟองน้ำที่มีสีแดงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองสังเกตผลงานของคุณครูผัดค่ะนี่เลยค่ะเหมือนอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นม้าใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะพิมพ์ภาพจากของเล่นเป็นม้านั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะทำเป็นรูปต่างๆก็ได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะโดยเด็กๆนะคะเมื่อทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปไหนลูกนำไปตากให้เรียบร้อยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมลูก2กิจกรรมและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมอะไรลูกมุมวิทยาศาสตร์ถูกต้องเลยค่ะและมุมบทบาทสมมุติเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เด็กๆจะเข้าไปเล่นค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมสังเกตป้ายเปิดปิดของคุณครูด้วยถ้ามุมไหนเป็นป้ายสีแดงเข้าไปเล่นได้ไหมลูกไม่ได้แสดงว่าปิดใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเข้าเล่นที่มีป้ายสีเขียวนั่นเองนอกจากนั้นเด็กๆอย่าลืมนำไม้หนีบมาหนีบที่เสื้อด้วยถ้าไม้หนีบหมดเด็กๆอาจจะต้องรอเพื่อนๆหรือว่าเปลี่ยนมุมเล่นนะคะเดี๋ยวคุณครูผัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะและเด็กๆของคุณครูนะคะตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำได้เลยค่ะ

0: เด็กๆตะกร้าขยับมาด้านนี้ให้ครูพัดหน่อยลูกน้องอาก้าครับขยับตะกร้ามาตรงนี้หน่อยลูกครับเดี๋ยวคุณครูไปดูเพื่อนก่อนนะเอาขึ้นมาได้เลยลูกยกขึ้นมาได้เลยนะคะบ๊ายบายเป็นไรคะ
1: เป็นสิ่งนี้ที่หัวจระกำลังเข้า
0: น้องมุ้ยมุ้ยเอาฝาวางใหม่ลูกเก็บมาเลยค่ะเก็บวิ่งเข้าที่ก่อนนะคะน้องมาร์ทครับอ๋อมีหัวใจด้วยเด็กๆค่ะถ้าดินน้ำมันตกพื้นเก็บให้คุณครูด้วยนะค่ะ
1: หนูรักพ่อแม
0: ่รักคุณพ่อกับคุณแม่คุณแม่ถือผลไม้ค่อยๆวาดภาพระบายสีได้เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยนะคะ

เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บ

0: มาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆค่ะเริ่มจากเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะหันผลงานไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะกิจกรรมพิมพ์ภาพจากของเล่นน้องข้าวหอมพิมพ์ภาพเป็นอะไรลูก
1: ช็อกโกแลต
0: เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่ไหนคะ
1: ที่ห้าง
0: ช็อกโกแลตที่ห้างใช่ไหมคะลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวน้องข้าวหอมนำผลงานมาตากไว้เลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะแต่ว่าผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เด็กๆเลือกไว้แล้วว่าวันนี้เด็กๆจะมานำเสนอผลงานชิ้นไหนนั่นเองค่ะผลงานนี้เป็นผลงานของใครคะของน้องมุยมุยน้องมุยมุยออกมาเลยลูกมีผลงานของตนเองเราหันไปให้เพื่อนๆเลยค่ะวันนี้น้องมุยมุยปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรบ้างคะ
1: เป็นคนปู่
0: คุณปู่คนไหนคือคุณปู่คะคนนี้แล้วมีใครอีกลูก
1: คนลูก
0: ใครนะคะ
1: คนลูก
0: มีลูกคนไหนคือลูกเอ่ยแล้วมีใครอีกคะอีกหนึ่งคนคือใครเอ่ย
1: คุณแม
0: ่คุณแม่อยู่ตรงนี้วันนี้น้องหมิ่นมุ้ยชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนนะคะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยได้ค่ะผลงานของเด็กๆอีก1คนค่ะเอ๊ะผลงานของใครนะ
2: น
0: ้
2: องมา
0: ของใครคะของน้องมาน้องมาลงมาเลยลูกผลงานนี้นะคะเป็นผลงานในกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะน้องมาวาดภาพเป็นอะไรลูก
1: เป็นเจ้าหญิงค่ะ
0: เป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: ออกไปเล่นค่ะ
0: เจ้าหญิงออกไปเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนนะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานของเด็กๆค่ะที่นำออกมาเล่านะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังค่ะเรานะคะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะออกมานำเสนอผลงานของตนเองนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางก็ขอตัวแทนเด็กๆออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับผลงานได้นะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมขึ้นก่อนเลยให้เด็กๆเอาแมงมุมกอดไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาทำท่าเพลงแมงมุมลายกันค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทน

0: แพงเหือดไปรับตามันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูผาดค่ะจะมาให้เด็กๆนะคะเรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตที่ภาพของเกมการศึกษาของเรากันเลยค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยค่ะภาพอะไรคะภาพคนคนกำลังทำอะไรลูกทำอะไรนะคะกางร่มถูกต้องเลยร่มของเขาสีอะไรจ๊ะสีเหลืองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะต่อมาค่ะภาพอะไรคะคนกำลังใส่อะไรเอ่ยใส่หมวกหมวกของเขาสีอะไรคะลูก
1: ส
0: ีฟ้าคุณครูก็จะนำไปวางไว้ค่ะต่อมาค่ะภาพอะไรคะใส่เสื้อกันฝนถูกต้องแล้วค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้ค่ะและเด็กๆบอกคุณครูพัดอีกหนึ่งครั้งค่ะภาพแรกเขากำลังทำอะไรคะกางร่มภาพต่อมาค่ะใส่หมวกและสวมใส่เสื้อกันฝนถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำภาพต่างๆค่ะที่อาจจะมีทั้งคนกางร่มคนใส่หมวกแล้วก็คนใส่เสื้อกันฝนนะคะมากระจายไว้เลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำมาวางกระจายไว้ค่ะแล้วเรานะคะจะมาร่วมกันค่ะจัดหมวดหมู่ภาพเราจะจัดหมวดหมู่ภาพอะไรก่อนดีคะภาพหมวกใช่ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูพัดค่ะก็จะต้องหาภาพแรกเลยเป็นภาพหมวกคุณครูพัดก็จะมาวางไว้ที่ด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วคุณครูก็ต้องหาภาพอะไรต่อคะภาพที่คนใส่หมวกอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูก็จะนำไปวางไว้ค่ะเพื่อเป็นการจัดหมวดหมู่ภาพนะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพคนที่ใส่หมวกหมดแล้วหรือยังคะยังใครจอบมาช่วยคุณครูพัดหาดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะหมอชีน้องน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสลองหาสิคะภาพไหนเป็นภาพที่คนใส่หมวกใบใหญ่ๆเลยลูกถูกต้องเลยค่ะหยิบมาวางจัดหมวดหมู่เลยถึงไหมคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องแก้มใส่ด้วยค่ะเด็กๆนะคะช่วยคุณครูพัดค่ะจัดหมวดหมู่ภาพได้อย่างถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะก็จะสามารถได้เล่นเกมการศึกษานี้ค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องเก็บให้เรียบร้อยถูกต้องเลยแต่ว่าก่อนที่จะเก็บต้องให้ใครตรวจสอบก่อนคะต้องให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นของเด็กๆก่อนค่ะและถ้าหากเด็กๆนะคะมีข้อสงสัยในการเล่นเด็กๆก็สามารถสอบถามคุณครูได้ค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่และทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะโดยเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมค่ะว่าเด็กๆนะคะจะต้องแบ่งปันกันเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูผาดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูผาดพร้อมแล้วหรือยังคะเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆตอบคุณครูเด็กๆต้องตะโกนเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยไม่ต้องตะโกนเสียงดังนะเพราะว่าถ้าเด็กๆตะโกนเสียงดังจะเป็นยังไงลูกเด็กๆจะเจ็บคอถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆตอบคุณครูพัดอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันจัดหมวดหมู่ค่ะเราจะเริ่มจากภาพไหนเอ่ยกางร่มเหรอคะเอาภาพที่ย มีคนกลางร่มมาวางด้านนี้ได้เลยวางด้านนี้ได้เลยค่ะเด็กๆลองหาดูค่ะผ้ามีคนกลางร่มหมดแล้วหรือยังมีอีกไหมคะมีผ้าคนกลางร่มอีกไหมลูกเดี๋ยวช่วยกันหาค่ะเด็กๆลองไหนลองเปิดผ้าให้คุณครูช่วยดูด้วยหนึ่งได้ค่ะผ้าต่อมาค่ะเอาผ้าไหมนี่นำมาวางได้เลยเป็นผ้าอะไรเอ่ยคนใส่เสื้อกันฝนหมดแล้วหรือยังคะอยู่กับเพื่อนเอามาวางได้เลยลูกเด็กๆค่ะเด็กๆจัดหมวดหมู่แล้วเด็กๆต้องนำมาวางรวมกับเพื่อนๆด้วยนะมาวางด้านนี้เลยครับน้องอากาศต้องเลยค่ะหมดแล้วหรือยังหมดแล้วภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะนำมาวางได้เลยลูกให้เพื่อนช่วยได้นะคะช่วยกันเล่นได้เลย

0: ูกต้องไหมเอ่ย
1: ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ
0: บวชหมู่แรกเขาทำอะไรอยู่คะเดี๋ยวเราลองดูรอบบวชหมู่แรกเขาทำอะไรคะเขากางอะไรลูกกางร่มต่อมาค่ะใส่เสื้อกันฝนเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าวางเบาๆนะคะ

0: เด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้านะคะช่วยกันเก็บเบาๆนะลูกนะไหนคะน้องกวินขยับเก้าอี้เข้ามาได้ลูกโอ้ถูกต้องเลยน้องแก้มใส่ขามาลูก
1: มันจะไม่เหมือนกันเ
0: ลยต่อมาค่ะเด็กๆวางภาพใหม่ได้เลยวางตรงนี้ขยับมาต่อมาค่ะโอ้เหมือนกันเลยเด็กๆหมุนภาพอีกนิดนึงค่ะหมุนหรือยังน้องก็วินวางชิดติด

เด็กๆค่ะเอาเกมมาจัดหมวดหมู่ผ้ากับสีเลยอ๋อสีแรกสีอะไรคะขยับมาด้านนี้ก็ได้ลูกน้องบาสครับน้องบาสด้านนี้อยู่สีเขียวเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆลองวางเกมเลยค่ะทำแรกอ๋อน้องออโต้จับคู่กันได้แล้วต่อมาค่ะว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพขนมปังน้องชิคกี้พายเลยค่ะภาพต่อมาค่ะวางด้านล่างภาพต่อมาค่ะ

เดี๋ยวเราสังเกตดูค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนำเกมการศึกษาใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยเก็บที่มุมเกมการศึกษาและนั่งที่ได้เลยค่ะวางเบาๆนะคะวางเบาๆเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพนั่นเองค่ะนอกจากจะได้เล่นเกมการศึกษาใหม่แล้วเด็กๆนะคะยังได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมกับคุณครูพัฒน์นะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเรานะคะได้พูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงเด็กๆนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่นะคะที่เสี่ยงอันตรายค่ะและยังได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆค่ะที่อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กๆนะคะดังนั้นค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะไปที่ไหนหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรเด็ก

ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะและกิจกรรมที่4ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เล่นเกมการศึกษาใหม่นะคะนอกจากนั้นยังได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปพักรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงหมดเวลาเพื่อนบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะ1 2 3 1

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เอาแม่เอาแม่เอาแม่

0: ังวะครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรมักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพย่านะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไป

0: แปลงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll right,
1: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
2: 好会拍。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: ลิเชียส

0: ยแตกแล้วซะแล้ว
1: ได้ยังไงแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็พูดว่าดูแลตัวเองนะครับ
2: โอ้โหแม่
1: ดูสิเขาห่วงแม
2: ่หนักแล้วอ่ะ
3: รู้สึกเป็นห่วงแม่แกมากเลยนะปีนี้ดูเพ้อไปเยอะเลยวะ
4: แม่ผมพี่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลรามาหล่ออย่างเดียวนะครับบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาก็หล่อเหมือนกันครับผมนี่มีพอย
5: แต่ถ้าเกิดจะให้หล่อที่สุดในรามานะต้องแผนกนี้เลยครับ ER
1: โอ้เห็นแล้วหัวใจจะวาย
5: หล่อใช่ไหมแม
1: ่กลัว
2: ลงมาก็อีจะหัก
6: หมอนี่ชอบหมอติดหม
2: อโอ้ยโอ้โหเป็นไรอะ
5: โอ้โหล้มเป็นธรรมชาติมากเลยมีพอยต์ขาด้วย
1: เหมือนนางเอกเกาหลีเลยนะโอ้ย
4: ที่ผมแถมรับคุณนี่ไม่ใช่แล้วนะผมกลัวมะม่วงอกร่วง

0: อกล่องป่ะเนี่ย
1: อ๋อใช่ใช่ก็คือกลัวมะม่วงอกล่องมันร่วงไงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยว
0: โอ้โหที่แท้ก็ห่วงกินนึกว่าห่วงฉัน
2: เดี๋ยวคุณอิง
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้นะเห็นคุณอิงเดินเซไปเซมานี่อย่าบอกนะว่าเมาแต่หัววันเลย
0: ก็แก้สองขวดแกค่ะหยอกหยอกค่ะหยอกเปล่าค่ะก็คือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดอะค่ะเพราะว่ามันเดินบนส้นสูงอิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร
1: ่ปกติผมก็ไม่เห็นคุณเคยใส่ส้นสูงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วคุณจะซ้อมทำไมอะ
0: ทำไมคุณต้องทำตามฉันด้วยเนี่ยโอ้ฉันก็แค่ว่าคือจริงๆอิงต้องซ้อมไปประกวดนางงามนะคะ
3: ฮะประกวดนางงาม
4: โอ้ที่แท้แม่น้องอิงเนี่ยก็แบบอยากให้น้องอิงเป็นตัวแทนอำเภอเพื่อไปประกวดนางงามประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ค่ะแต่อิงก็พยายามบอกแม่ไปแล้วว่าอิงอะทำไม่ได้หรอกค่ะแต่แม่ก็บอกว่าอิงสวยที่สุดในอำเภออ
1: ือแล้วในอำเภอมีกี่คนครับน้องอิง
0: มี2คนฉันกับแม่พอใจไหมแล้วทุกคนในอำเภอก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ส่งชื่ออิงไปในกองประกวดแล้วอะอิงก็เลยต้องฝึกเดินบนส้นสูงทุกวันเลยค่ะ
1: เอางี้ไหมถ้าเผื่อคุณอิงเดินบนส้นสูงไม่ถนัดเนี่ยก็ลองมาหัดเดินบนไม้ต่อขาแทนที
2: เฮ้ยฉันเคยเห็นไอ้การอะไรแบบนี้เรียกไม้ถงเทงอะไรอะที่สูงๆแล้วขึ้นไปยืนอย่างนี้นะแล้วอีกก็จะเดินอย่างนี้โอ้ยโดดเด่นแน่นอน
4: จะได้นี่2คนเนี่ยหยุดกวนได้แล้วถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ย
2: แน่นอน
4: นี่น้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
2: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
4: ฉันเคยเป็นนางงามเก่ากว่ามาแล้ว18มงกุฎนะจ๊ะ
2: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งแล้วน่าแจ้งตำรวจจับ
4: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
0: จริงเหรอคะพี่ปา
4: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยน้องรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอิงให้เป็นนางงามอันดับหนึ่งของจังหวัดให้ได้เลย
0: มีหวัง
2: พอมีสิทธิ์เนอะ
0: มีหวังนะคะ
2: ดูเขาดูเขานี่ดูโบกมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งดุ้งดุ้งดุ้งโต๊ะโต๊ะดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันทาท่าน
4: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
2: ไม่ต้องประกวดนางงามหรอกไปประกวดตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่งตอนเนี่ยอ้อเอ้ออ้อเอ้ออ้อ
0: ไม่หย
2: ุ
0: ดแล้วไม่หยุดแล้วเนี่ย
2: นาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน
4: นาน้องอยู่

0: ทบ1ผัด1เย
1: ้จะบ้าหรือไม่ใช่เกณฑ์ทหารอุ๊ยนี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
2: ได้คำถามว่าอะไร
0: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
1: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
2: ทำไมอ่ะคุณอิงก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
1: นี่ดูแล้วนำไปใช
2: ้พอแล้วตอบคำถาม
1: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้ที่สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนเนี่ยส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชี้ฟ้าสูงไหมคะ
3: ส
1: ูงค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้

0: ่ะ
1: อุ้ย
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
3: เป็นไงเป็นไง
2: คือโหถ้าตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี
3: ่ฉีกแนววงการประกวด
2: ฉีกสายสะพายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามาลงไม่ได้ยินหรอก
3: เน่ๆๆถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
0: มันไม่ได
3: ้โอ้
0: โหเปล่า

0: อับดูเลย
1: เอ้ย
0: ถามอะไรตอบได
1: ้ตอบได
0: ้มายังอ่ะ
1: อย่าถามบ่อยสิ
2: โอ้ย
0: อับดุลเลย
1: เอ้ย
3: เอ้ย
2: พอแล้ว
3: เอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
1: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
0: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพย
4: ได
0: ้ขี่ช้าง
4: จับแน่นๆนะ
0: เห็นช้างขี
4: ้อีเหม็นจัง
0: ตำน้ำพริก
4: เผ็ด
1: เผ็ด
0: เพื่อนกินหาง่าย
4: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
0: โอ้ย
3: ผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของคำถามคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
5: ใช่ถูกต้อง
3: เนี่ย
4: โอเคโอเคโอเคเชิญเชิญ
0: ตอบดีถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นต่อไปเป็นการเดิน
5: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าสุดแล้วเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมจนสูงเนื้อไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วอู้อู้ลอยมากลอยลอยขาลอยอะขาลอยจริง
4: จับไว้ดีจับไว้ดีสอง
5: ไม่จริงโอ้ขาลอยอีกแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับใช่
0: มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะ
6: คงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลากมาเลย
5: หูยพี่เดี๋ยวนี้มามุกเนาะ
0: แกล้งใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
5: โอ้โหไม่ใช่ขาลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
0: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
5: นะคะ
0: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะ
6: เฮ้ยนี่นี่ห้องนี
3: ้นี่มันหักนิ้วเลยนี
0: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
7: ผ้าขนหนู
0: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
7: แล้วก็ทำหนักเชียงหน่อยนะ
0: ใช่ค่ะของนะคะที่ปลายเท้
7: า
0: ตัวตรงขาตรงเขาไม่ง
7: อ
0: ถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
7: ตรงไหมหลังตรงไหม
0: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน้อง
7: ฮะ
0: ตึงไหมคะ
7: ตึงสิโอ้โหตึงตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอะโหดีมากเลยน้องพลอย
0: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
7: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลวผ้านี่มาจากไหนอะเอาผ้ามาจากไหน
0: ไปขโมยเขามาค
7: ่
0: ะ
7: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
0: ผ้าหายหรือเปล่า
7: ได้กินหมดได้กินมา
0: อุ้ย
7: ได้กินหมากอ่ะได้กินว่า
0: ตดชื่อ
7: ดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อไปข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายนะคะ
7: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมมั้ยหันอ๋อหันทางนี้นะ
0: หันทางนี้ได้ค่ะ
7: โอเค
0: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
7: ฟึบ
0: หลังตรงด้วยโอเคค่ะ
7: โอ้โห
0: ตึงมั้ยคะ
7: น้องเนาะ
0: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
7: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
0: ตัวตรงนะคะ
7: ฟึบ
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
7: โอเค
0: โอเคค่ะ
7: นับเท่าไหร
0: ่15วินาทีไหวไหมเอ่ย
7: ได ้ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
0: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไป
7: ต่อไป
0: เป็นท่าที่สองเนา
7: ะ
0: เรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลแล้วเหยียบลงไปค่ะฝั่งขวากันได
7: ้
0: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไล่
7: ชิวชิว
0: ขอตัวนะคะ
7: โอ้ยมาแล้วน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอลน้องพลอยบอกเป็นไล่ขึ้นไล่ลง
0: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
7: หลังตรงไหมหลังตร
0: งหลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
7: ชิวเอาไหมชิวช
0: ิวไล่ขึ้นขึ้นลง
7: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
0: มาค่ะ
7: ชิวชิวชิวชิวอันนี้ okay. สบายอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
0: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
7: นี่จักรจีดีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมศูนย์รวมอะไรนะ

0: ือดหลอดเลือดหลายๆเลย
1: ศูนย์รวมเส้นเลือดเนาะ
0: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ 15-20 วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาทีขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดมากอีกก็คือกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
1: เออเนาะ
0: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่รู้สึกเจ็บนะ
1: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
0: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างมา
1: เปลี่ยนข้าง
0: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
1: จ้าแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
0: ไปแล้วค่ะ
1: ไม่คิวกับช็อกไปไหนลูกพร้อม
0: โอ
1: เคไหมน้องพลอย
0: โอเคค่ะ
1: โอเคไหมไม่พี่อย่าโอเคไหม
0: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ๆเพราะว่ามันข้างใต้ไปเดี๋ยวเป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยสามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
1: จ้าแล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
0: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะมันจะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
1: เพื่อให้ฝักทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
0: เป็นการนวดฝ่าเท้า
1: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
0: คลุกคลักคลุกคลักตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
1: า
0: ะ
1: สบายพอแล้ว
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆขย่งขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นเก่งค้างไว้
1: อันนี้ให้ได้20นาทีเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
1: แต่ก็ไม่สั่น
0: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่อยากสบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยกระดกไปด้วยเลย
1: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยป้าตุ๊กทำสบายเลยป้าตุ๊กชอบนั่งดูช่องรามาชาแนลอยู่แล้วใช่ปะล่ะ
0: งั้นเหมาะเลย
1: แล้วก็ดูไปแล้วก็กุ๊บปั๊บยกไปเนาะแล้วเล่น
0: คอ
1: มเ
0: ม
1: นต
0: ์
1: ได้ได้เมื่อยแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้เนาะป
0: ้
1: าตุ๊กเนี่ยเออดีดี
0: ขาครบไหมคะ
1: ขาฮะครบสิมีสองข้าง
0: สองข้างใช่ไหมอ่ะขย่งขึ้นลงเรื่อยๆเหมือนเดิ
1: ม
0: โอเคค่ะนอกจากจะทำให้ฝึกสมองแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องฝึกสมองเวลาเล่นไพ่เล่นไพ่แล้วก็ทำมันก็จะเมื่อยนั่งใช่ไหมล่ะฝ
0: ึ
1: กสมองร้องคาราโอเกะคุณหมอ
0: เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปดีกว่าย
1: ังมีอีกเหรอ
0: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ต้นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
1: คุณคุณใส่แล้วคุณคุณใส่แล้ว
0: ค่อยๆไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
1: คุณคุณใส่แล้ว
0: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทนอันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยๆยืดไป
1: หล
0: ัง
1: ตึงขาตึงได้แค่นี
0: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอกโอเคค่ะค้างไว้ 15-20 วินาทีเหมือนเดิ
1: ม
0: ท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
1: ใช่ๆตึงเลยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรยืดทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
1: โอ้โห
0: นั่งเหมือนเดิมเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
1: โอเค
0: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะ
1: เท่านี้แหละ
0: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
1: มองอะไรจ๊ะ
0: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
1: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลอยพูดอะไรนะ
0: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเค

0: ไม่ใช่ถ้างั้นจบตะคิวกิน
1: ตะคิวกินตึงน้องพลอยว่างไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขาขึ้นข้าง
0: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะ
3: ค
2: ่ะวิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
3: หายแล้วใช่ไหม
2: หายแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได
4: ้แต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยเอง
2: ทำไมอ่ะ
4: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้คุณอิงแล้ว
5: เป็นไง
2: จะได้มงกุฎ
5: เดี๋ยวเพิ่งดีดีก
2: ว่าพี่ปาเราซ้อมใส่มงกุฎใส่ละพายด้วย
6: มาแล้วครับผม
3: เท้าเอว
6: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
2: ้ขอบคุณค่ะ
6: ถือด้วยครับ
7: อุ้ยรับโล่ด้วย
2: ดีมากเลยค่ะ
7: ครับโล่ก็เห็นโล่ตัวเองเห็นโล่ตัวเอง
8: บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
4: ก้าเล่นอะไรเนี่ย
3: ก้า
4: แต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
2: พี่ก้า
4: ทางจะไปแล้ว
2: พี่ก้า

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะ

ถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรรี่ด็อกของเราแพรรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกันโอ้โหเก็บกะจริงด้วย
2: ห้ามดีๆนะอย่าชิงหนุนด้วยระวังนะพี่ยัง
1: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
2: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
2: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ้
2: ด่านนี้ยากจริง
1: ระวังนะ
2: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
2: รอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
2: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถและไปลงกันระวังนะ
1: ชิดไปไป
2: ชิด
1: เย้ค่ะ
2: ที่2อยู่ไหนเนี่ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปไปไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย่าต้องระวังรถนะ
2: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิเพย่า
2: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้เพย่าเร็วๆนะหนู
2: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
1: ่โอ้ยเฮียร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
2: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ย
1: เราทำสำเร็จแล้วหรอ
2: เย้ไปด่านที่3กัน
1: โอเคไป
2: เฮ้ยมีด่านที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินดังพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าเงยหนูดังดังเฮ้ย
2: ดังไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
4: เด็กๆ ก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเรา

0: ิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์ข้าสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
0: ดีใจมาก
2: อ้าวทำไมอ่ะ
3: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเนี่ยแล้วต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่าก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
3: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
3: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
3: เดินทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
4: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
4: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
4: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
4: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
4: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
3: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยไหมกินเลยไหมโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อเอาตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปี

0: นะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
0: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
0: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้อย่างนั้นนะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำ เป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นเดี๋ยวหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมคะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
0: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
0: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะหน่อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
0: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูคะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
0: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
0: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
0: ใช่อันตรายค่ะเนาะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช่
0: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะเท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ทาร่านี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิลเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
1: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
0: ้
1: เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องน้อยหน่าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่
1: ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคอง ให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็

0: ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสาทของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
1: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: โอเคมาถึงแล้วนี่และนี่ก็คือเครื่องซิมูเลชั่นแล็บของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
3: ค่ะ
2: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามอง
3: เ
2: ห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
3: ้ค
2: ่
3: ะ
2: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
3: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
2: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนี่นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เราดูเราจะต้องทำโครงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโครงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะ
3: โอ้ย
2: โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
1: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
2: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะท่านน่ะจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
3: ค่ะ
2: ตรงนี้สวยมากนะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
3: สนุกมากเลยค่ะ
2: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
3: ชอบอันนี้มากที่สุด
1: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV

0: ิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนทุกเพศทุกวัยทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคณะนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาพร้อมครูและผู้ปกครองประชาชนบางส่วนบอกว่าออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อหวังได้เข้าถวายสักการะพระศพแม้จะไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต่างประทับใจที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด
2: แล้วก็ใจหายได้มากราบสักครั้งก็ยังดีค่ะบางทีเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสบางทีทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาบ่อยๆค่ะ
0: ขณะที่ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาพระราชทานประจำตามจุดต่างๆคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและของว่างฟรีตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็นช่วง5เวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น. 15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น. ถึง 18:30 น. และ19:30 น. ถึง 20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น. เพื่อการให้อำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: ส่วนความคืบหน้าในการสอบปากคำคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากค่ะและจากข้อมูลของการไฟฟ้าก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ที่วันนี้ก็เดินทางก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ไฟตกบ่อยอยู่บ่อยครั้งค่ะนายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือว่าติ๊กนะคะหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของเงินเยียวยาแต่ว่ายังกังวลเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังรักษาตัวอยู่และยังไม่ฟื้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของร้านยังไม่ทราบชัดเจนแต่ก็เห็นเข้ามาในร้านอยู่บ่อยครั้งเจ้าของร้านเองจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างค่ะซึ่งจากการสังเกตภายในร้านก็พบว่าเคยเกิดปัญหาไฟตกอยู่บ่อยครั้งยืนยันบอกว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือการป้องกันอัคคีภัยมาก่อนส่วนประตูถอกยืนยันในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมากจากสมาชิกของวงทั้งหมด11คนตอนนี้เหลืออยู่เพียง7คนค่ะ
3: วันนั้นวันเกิดเหตุผมเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในร้านคนเดียวคือผมอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าผมปวดฉี่กลางคันกลางเพลงแล้วผมทนไม่ได้ผมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับ
4: แล้วตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นคือมันเกิดเหตุแล้วหรือว่ากลับ
3: ตอนเข้าห้องน้ำผมกำลังจะกลับไปแต่พอบังเอิญผมเห็นคนกำลังวิ่งออกมาพอดีผมก็เลยอยู่ตรงประตูทางหนีไฟพอดีผมก็เลยออกทางนั้นเลยครับ
4: ก็คือประตูห้องน้ำ
3: ใหญ่แล้วควันก็ตามหลังมาพอดีเลยครับ
4: ตอนนั้นเราเห็นไหมว่าใครเป็นคนเปิดประตูนั้นนะคะ
3: ไม่เห็นครับผมออกมามันก็เปิดอยู่แล้วผมออกประมาณคนที่5คนที่6ครับประมาณนี้แต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟ
4: ก่อนนี้ที่ร้านมันเคยมีการเช็คระบบไฟบ้างไหมครับเราเคยร
3: ู้ไหมครับผมไม่รู้ว่ามีเช็คแบบจริงจังหรือเปล่าแต่ว่า พี่นายเจ้าของร้านเขาจะเช็คตลอดเขาจะดูว่าตรงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
5: เราเคยทราบนะคะว่าทางตัวคุณนายเองมีการขอเรื่องของบัตรไฟเพิ่มขึ
3: ้
5: น
3: ไม่ครับไม่เคยทราบไม่รู้เลย
5: แล้วก่อนหน้านี้ทางร้านเอาไปได้ทันทีค่ะมีการไฟตกไฟขัดข้องบ้างไหมคะ
3: มันจะมีช่วงนึงที่ผมได้เล่นมันสุกแต่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เล่นมันสุกแล้วแต่ช่วงนั้นอ่ะคือตกเกือบทุกสุกครับตกตลอดคือพอเล่นอยู่แล้วมันตกแบบพึบไปเลยดับทั้งร้าน
4: เป็นลักษณะเหมือนไฟไม่พอหรือยังไง
3: คือเหมือนดับไปเลยอ่ะไฟดับไปเลยแล้วเขาก็สับสวิตช์ขึ้นแล้วก็เล่นต่อ
0: สำหรับการสอบสวนในวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อตรวจดูสำนวนการสอบปากคำและพยานหลักฐานหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้และเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีของเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของคดีได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากแบ่งเป็นเจ้าของร้าน1ปากพนักงานร้าน26ปากญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ56ปากเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ10ปากและผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม3ปากนอกจากนี้จากข้อมูลของการไฟฟ้าพบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30ถึง100แอมป์เป็น200แอมป์ตั้งแต่

0: เปิดได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
1: 30ก็30ถึง100แอมแปร์นะครับแล้วก็ขอเพิ่ม
2: เดิมเท่าไหร่นะคะ
1: 30 30ครับ100
2: 30ครับ100

0: ำนักงานเขตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมหรือ
1: เป็นการสอบปากคำครับแล้วก็เดี๋ยวทางเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเขตจะประสานส่งมาให้ทีนึงครับ
2: สำหรับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะที่ได้รับการจากกองพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มควันค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาก่อนที่จะเกิดเปลวเพลิงเนี่ยประมาณ15วินาทีภาพรวมนะคะคือตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีกลุ่มควันไงจนเกิดเพลิงลุกไหม้ใช้เวลาราวๆ1นาทีเศษนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 23:49 นาทีก่อนเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณ 23:50 นาทีเพียงเวลาแค่1นาทีเศษเท่านั้นอันนี้จะเป็นภาพช่วงเวลาในส่วนของกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะขณะเดียวกันกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
3: ดินซึ่งเป็นนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเป็นรายที่33ครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวครับหลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU จากอาการบาดเจ็บขณะนี้มีการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทุกรายแล้วพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น33คนหลังจากรายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนแล้วและส่งมอบร่างให้ญาติไปแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บปัจจุบันยังรักษาตัวโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีแดง16คนสีเหลือง12คนและกลุ่มสีเขียว43คน
1: ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด33รายนะครับเพิ่มขึ้น1รายจากเมื่อตอนกลางวันนะครับก็คือเป็นเพศชายนะครับเป็นเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาฬิกาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นเพศชายก็คือเป็นน้องนักร้องนำของวงทศกัณฐ์นะครับสำหรับการยืนยันตัวบุคคลก็มีการยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว33รายนะครับส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ด้วยแล้วนะครับสำหรับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีแดงมีทั้งหมด16รายสีเหลือง12รายนะครับแล้วก็กลุ่มสีเขียวรวม43รายครับ
3: ขณะที่เพจ Facebook วงทศกัณฐ์ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของดินโดยระบุว่าตอนนี้น้องดินได้เดินทางจากไปอย่างสงบแล้วส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกทีเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยอาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์ด้วยก่อนหน้านี้วงทศกัณฐ์ได้สูญเสียสมาชิกในวงไปแล้ว3คนจากเหตุเพลิงไหม้ก็คือบรีซนักร้องหญิงของวงแล้วก็เป็นแฟนสาวของหัวหน้าวงด้วยกวางมือคีย์บอร์ดบิวมือกลองและล่าสุดคือดินนักร้องนำส่วนในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท
2: และสำหรับร่างของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะคะก็ถูกส่งไปตรวจชันสูตรพลิกศพค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยที่หน้าจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติเวชวิทยาได้แสดงข้อความไว้อาลัยพร้อมอัปเดตข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น33คนสามารถยืนยันแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนและมีการส่งมอบร่างให้กับญาติแล้ว31คนโดยร่างของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือว่าดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งก็เสียชีวิตเป็นรายล่าสุดถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาณขณะนี้อยู่ระหว่างผ่าชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นะคะผู้ที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบร่างให้กับญาติอีก2คนก็คือดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์แล้วก็นางสาวเวียงพรจันดาวงอายุ18ปีสัญชาติ

0: เปล่าค่ะซึ่งรอครอบครัวมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุวันรับร่างอย่างเป็นทางการ
1: ขณะที่ที่จังหวัดหนองคายนะครับนายจรัญกลางประดิษฐ์นายอำเภอศรีเชียงใหม่ก็นำพวงหรีดของนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไปเคารพศพนางสาววิภาดาเสนานันท์หรือว่าน้องเหมียวอายุ35ปีที่บ้านวังน้ำหมอกวังน้ำมอกนะครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวโดยในคล้ายเสนานันท์บิดาน้องเหมียวกล่าวว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอดขณะที่นางสาววรัญญาเสนานันท์พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ระบุว่าน้องสาวเสียชีวิตจากการสำลักควันและการขาดอากาศหายใจครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจำนวน 20,000 บาทแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากสถานบันเทิง
2: บัตรนี้ศพมากกว่าเมื่อใดครับ
3: มากเมื่อคืนนี่ครับ
2: ทำเมื่อคืนนี่เนาะ
3: ครับคืนนี้ตอนวันที่4กว่า
2: เห็นผู้ใหญ่บ้านว่าเอาไปพักไว้วัดป่ะ
3: ครับเอาไว้ครับเพราะว่าข้างในมันมีศพในบ้าน
2: หลังประเภทนี้หมู่บ้านเนาะ
3: ครับ
2: จากนี้เฮาสิทำการเผาเมื่อใดครับเผาศพน้อง
3: อันนี้มันก็สิตามประเภทนี้บ้านเนี่ยเพิ่นครับเพิ่นเอาไว้3คืนไว้เอาไว้3คืนนั่นครับ
2: เราครอบครัวรู้สึกยังไงนะครับความรู้สึก
3: เสียใจแล้วเนาะอย่าธรรมดาเนาะลูกทั้งคนเนาะลูกแยกไม่เน
2: า
3: ะ
2: แกถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวป่ะครับ
3: ครับครับครับ
4: ตอนที่ไปเดินเรื่องเอาโซเก้ออกมาเนาะคนไทยเห็นเพิ่นก็ให้พ่อเบิ่งหน้าน้องยืนยันตัว
2: ครับ
4: มันจะเสียใจคือแบบว่าเมื่อที่แกเสียน่ะแกเพิ่งจะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วแกก็บอกว่าเมื่อสิพาไปเที่ยวแล้วกลับแบบไปแล้วครับไม่ได้กลับมาอีก
2: เลยถามทั้งอย่างบ่ครับมีบ
4: ่เงินซอยเหลือจากที่ไปเดินเรื่องมาร์กน่ะเนาะมีแต่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งน่ะเพิ่นซอยค่าเดินทางมา 20,000
2: อือ
4: ราคาค่าเยียวยาอันนั้นมีที่ทางอันไออย่างขอเพิ่นเอิ้นกรมปกครองอย่างนี้ล่ะสักอย่างนึงจําบ่ได้ล่ะเพิ่นสิเยียวยา 300,000 แต่ว่าต้องดำเนินเรื่องให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจะได้เงินก้อนนั้นมา
2: ส่วนพับที่เกิดเหตุเนี่ยได้มาดูแลอย่างเขาป่ะ
4: บ่มีเลยค่ะ
2: บ่ติดต่อมาพร้อม
4: บ่ติดต่อแล้วกับบ่ส่งทนายมา
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมีการจัดพิธีรดน้ำศพพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทธมอนหรือว่าจักกว่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมกองทัพอากาศเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต่างก็บอกว่าจะจดจำจากกวางในฐานะผู้มีน้ำใจอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของคนรู้จัก
0: ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครค่ะได้สั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเข้มสถานบริการและสถานบันเทิงโดยเมื่อคืนนี้ก็ลงตรวจสถานบันเทิงย่านดินแดนห้วยขวางเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงและเขตขวางรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคณะนะคะมีการตรวจสอบระบบป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอย่างเช่นทั้งเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตรวจประเมินด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่และสม่ำเสมอป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและเหตุไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ

0: ื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับได้ส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยของสถานบันเทิงและสถานประกอบการเป็นพิเศษเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำพูนำคณะลงพื้นที่ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อตรวจประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงจำนวน2แห่งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง
2: ในวันนี้ก็เป็นการบูรณาการนะครับหน่วยงานในที่เกี่ยวข้องนะครับมาเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ที่ใช้บริการนะครับ
1: ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและมาตรฐานทางหนีไฟรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างอาคารพบว่ามีบางร้านที่ต้องปรับปรุงช่องทางหนีไฟรวมทั้งต้องจัดเก็บสิ่งของที่กีดขวางเจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำคณะออกตรวจสอบอาคารของสถานประกอบการในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งก็พบว่ายังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นประตูหนีไฟบางจุดที่เป็นประตูไม้ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไฟฉุกเฉินบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้จึงให้ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งปรับปรุงประตูทางออกฉุกเฉินต้องผลักออกได้ทางเดียวพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการนะคะจัดฝึกอบรมพนักงานและซ้อมแผนอพยพเหตุไฟไหม้อย่างสม่ำเสมอและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี3แห่งพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยมีการเน้นย้ำให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานป้ายทางออกหรือว่าทางหนีไฟต้องมองเห็นอย่างชัดเจนโดยห้ามปล่อยปละละเลยในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดป้องกันเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ส่วนที่จังหวัดกระบี่นั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีหน่วยงานเครือข่ายจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินมีการจำลองเหตุว่าเกิดไฟไหม้ภายในห้องครัวของร้านแล้วพนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุในเบื้องต้นแต่ไม่ควบคุมเพลิงได้จึงเร่งอพยพคนออกจากร้านผ่านประตูทางออกและช่องทางหนีไฟพร้อมกับประสานรถน้ำเข้ามาช่วยดับเพลิงรวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: ก็เป็นการทดสอบกลไกตั้งแต่การรายงานการบังคับบัญชาการแจ้งเหตุการผจญเพลิงนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับการนำพี่น้องประชาชนไปสู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นการทดสอบกระบวนการซึ่งยืนยันว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมที่จะดูแลในกรณีเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับ
1: ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีสถานบริการและสถานบันเทิงรวม125แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออ่าวนางทุกทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารพร้อมกำชับให้ทุกสถานประกอบการทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ
0: ที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ปรับกฎหมายเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ตรงกับยุคสมัยนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ารื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งใหม่ค่ะเนื่องจากว่าหลายแห่งมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าในทางปฏิบัติมีทั้งเต้นรำขายแอลกอฮอล์นะคะก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่ากฎหมายแล้วก็มาตรการที่มีอยู่เหมาะ

0: ันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรอไปก็ได้
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับเดามั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: น
1: ั
3: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ู่รายการ Gen Y พูดถึงความเร็วและความท้าทายแล้วนะครับรุ่นจะเป็นของที่เข้ากับวัยรุ่นมาอย่างมากโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเธอมีความสามารถเรื่องความเร็วที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจะเร็วจะแรงแค่ไหน

0: ที่ให้เรานัดน้องมินนี่วันนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบในกีฬาผาดผมเนี่ยชอบมาเล่นกันมากเลยครับแล้ววันนี้ครับน้องมินนี่เขาบอกว่าเขามาเล่นที่นี่กับเพื่อนเขาครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเขากันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องมินนี่แล้วนะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ปีตอนนี้น้องมินนี่เป็นนักแข่งใช่ไหมนักแข่งอะไร
1: แข
0: ่งโกคาร์ทใช่ไหมครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไปกวาดถ้วยรางวัลมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่กับตัวกี่ใบแล้วครับ
1: ก็100กว่า
0: ฮะจริงไหมเนี่ย100 100มีถ้วยรางวัล100กว่าใบอยู่ที่บ้านครับแปลว่าชนะมาเยอะมากๆล่าสุดนี้ชนะที่ไหนมาครับ
1: พัทยา
0: พัทยาครับพัทยานี่คือเป็นการแข่งแบบไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
1: จะมีแบบแข่ง3รอบในวันก็จะมีควอลิฟายแล้วก็มี
0: ควอลิฟาย
1: มีควอลิฟายจากอันดับที่1ชิ้น1เสร็จก็เสร็จก็เป็นชิ้น2ที่2เสร็จก็เป็นไฟนอล
0: โหทำไมมินนี่ถึงชอบเล่นกีฬาที่ผ่านผมแล้วชอบเล่นกีฬาที่มีความเร็วนะครับ
1: ก็สนุกดีค่ะก็
0: แล้วคุณพ่อเป็นนักแข่งครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพ่อเป็นนักแข่งด้วยเลยเล่นตามคุณพ่อ
1: พ่อบังคับให้เล่น
0: พ่อบังคับให้เล่นเหรอแล้วใจเราชอบไหมเนี่ย
1: ชอบ
0: ก็ชอบดิยังไงไม่เรียกว่าบังคับแล้วเราอยากเล่นเองใช่ปะเราต้องเจอความเร็วตอนที่เราเจอกับที่เราต้องเล่นความเร็วไปเร็วๆอ่ะเราสื่อไง
1: ชิวๆ
0: เรื่องชิวๆด้วยแปลว่ามินนี่ไม่กลัวความเร็วเลยมินนี่เห็นว่าเป็นความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เฮ้ย

0: ูดถึงกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: 4 ปี
0: แล้วภายใน4 ปีเนี่ยเราฝึกหนักแค่ไหน
1: ก็ตอนเด็กๆก็จะฝึกครั้งละหลายครั้งต่ออาทิตย
0: ์อาทิตย์นึงมีกี่ครั้งได้คร
1: ับ ก็ตอนเด็กๆก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
0: ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ใช่มั้ยครับฝึกซ้อม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ก็ขับแบบประมาณเลิกเรียนก็ไปสัก4 โมงถึงแบบ2 ทุ่มอะไร
0: 4 โมง2 ทุ่มก็5 6 7 8ก็ประมาณวันละ4 ชั่วโมงเลยใช่ไหมซ้อมก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะซ้อมวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยปกติกีฬาความเร็วกีฬารถยนต์หรือกีฬาโกคาร์ทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะผู้ชายเล่นมีผู้หญิงที่เล่นเหมือนเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอคือในทีมที่เราแข่งมาคือมีแต่ผู้ชายเลยนี่เหรอจริงปะเนี่ยแล้วเราชนะมา100 กว่าครั้งแล้วแล้วตอนนี้คืออายุแค่14ทำไมเก่งจังเลยอ่ะสอนพี่หน่อยดิได้ไหมพี่ไม่เคยขับเลยเนี่ยไม่เคยขับแข่งกูค้างจริงๆจังเลยสอนพี่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามโกคาร์ทกัน
1: โอเค
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปที่สนามโกคาร์ทกันนะครับเราจะไปดูกันว่าเนี่ยน้องมินนี่คนนี้ครับตอนอยู่ในสนาม

0: โกคาร์ทเนี่ยเขามีแบ่งรุ่นไหมเวลาแข่ง
1: มีค่ะ
0: แบ่งยังไงคร
1: ับ จะมีรุ่นเด็กรุ่นเราแล้วก็มีรุ่นใหญ่อีก
0: อ๋อรุ่นเด็กรุ่นเรารุ่นใหญ่แต่ว่าเราอยู่รุ่นที
1: ่2
0: รุ่นที่2คือรุ่นอะไร
1: รุ่น12ถึง
0: 15อ๋อคือเขาแบ่งเป็นอายุถูกไหมครับ12 15แล้วถ้ารุ่นผู้ใหญ่ไงอายุ
1: ผู้ใหญ่ก็15ขึ้นไป
0: 15ขึ้นไปครับแล้วรถอย่างเงี้ยมีความแรงเท่าไหร่เรารู้มั้ย
1: 130ได้มั้งครับ
0: 130มีแรงกว่านั้นมั้ย
1: มี
0: แรงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นประมาณเท่าไหร่
1: 150
0: อ๋อ150อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับแล้วทำไมเราถึงขับรถ130แล้วขับรถ150ไม่ได้อ่ะ
1: ตัวเล็ก
0: อ๋อตัวเล็กก็คือต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกแปลว่าเป็นนักกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช
0: ่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเหรอครับนอกจากออกกำลังกายแล้วเตรียมร่างกายแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียูนิฟอร์มของการเป็นแข่งโกคาร์ทถูกมั้ยครับอันนี้คือยูนิฟอร์มส่วนตัวเลยปะพอจับผ้าดูแล้วผ้าหนามากอันนี้คือมันเป็นเซฟตี้หรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเวลาล้มขึ้นมาหรือเวลากระแทกพื้นขูดกับพื้นเงี้ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างครับ
1: ก็กันไฟ
0: กันไฟด้วยถ้าเราล้มไปกับพื้นหรือเรียกว่าอะไรอ่ะถูกับพื้นมันก็จะไม่เกิดไฟแล้วก็มันจะป้องกันการกระแทกของร่างกายด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคสุดยอด

0: ูดถึงการแข่งขันเนี่ยเราเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนครับ
1: ก็ถ้าใหญ่สุดก็2รอบ
0: 2รอบรอบใหญ่เล่าให้ฟังได้มั้ยว่าใหญ่แค่ไหน
1: ก็ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วก็คว่ำ
0: ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วเขาคว่ำ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า
1: ไม่
0: ด้วยปีนกำแพงตอนนั้นขับเร็วแค่ไหนครับ
1: ตอนนั้นไม่เร็วตอนนั้นแค่ออกโค้งมาแล้วก็ปีนกำแพง
0: อ๋อแล้วที่บอกว่าหนักๆอีกครั้งนี่คืออะไรครับอี
1: กครั้งนึงก็คว่ำที่ฝรั่งเศส
0: ไปแข่งที่ฝรั่งเศสแล้วคว่ำคือแข่งอยู่แล้วคว่ำเหรอ
1: ซ้อมอยู่
0: แล้วอ๋อซ้อมก็คว่ำตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้นก็งง
0: คว่ำในลักษณะแบบไหน
1: คว่ำก็คว่ำแค่คนออกมาอย่างนี้แล้วหนูก็มาเร็วมากแล้วหนูก็ปีนหัวเขาแล้วก็พลิก
0: นะคว่ำก็คือรถเขาเหมือนขับมาปาดหน้าอย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนเขาแล้วก็พุ่งข้างบนมีพลิกคว่ำอย่างนั้นอ่ะ
1: รถมันก็คว่ำแล้วมันก็ปุ๊บ
0: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
1: ตอนนั้นเราอยู่บนรถ
0: อยู่บนรถแล้วพอรถคว่ำมันก็ทับเราดิ
1: ไม่ทับเราคว่ำดีแล้ว
0: อ๋อคือกลับมายืนปกติแล้วใช่ไหมโหตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโหเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึง
2: ฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับตอนนี้ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าคุณแม่คุณพ่อถึงสนับสนุนให้น้องมินนี่มาเล่นกีฬาที่ผาดโผนและอันตรายแบบนี้

0: ครับทำไมคุณพ่อถึงให้น้องมินนี่เล่นอยู่ครับ
1: ข้อหนึ่งก็คืออุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่รองคอหมวกกันน็อกชุดแข่งเนี่ยมันได้มาตรฐานหมดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในเรคคอร์ดแล้วเนี่ยในโกคาร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรการที่รถแข่งเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยสิ่งที่อย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์มา
0: ครับ
1: คือชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้รถไม่ไฟไหม้
0: โอเค
1: นะที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียชีวิตกันเยอะๆที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คือเวลาชนแล้วหมดสติแล้วก็รถก็ไฟไหม้
0: อ๋อคือเขาหนีมาไม่ได้
1: ตรงนั้นเนี่ย
0: ไม่มีแน่นอนใช่ไหม
1: ไม่มีแน่นอน
0: โอเคครับ
1: มันไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการสนามอย่าลืมสิว่าบนในสนามเนี่ยคุณวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่300
0: ครับ
1: ผมวิ่งอยู่300
0: ครับ
1: 5มันดิฟกันแค่5
0: ครับ
1: งั้นการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ไม่ต่างกันสิ่งที่จะอันตรายก็คือเราไปชนอะไรที่เป็นจุดนิ่งๆนะอย่างบนถนนเนี่ยอย่างรถตัวอย่างเนี่ยทั่วไปที่อุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่ามีรถตัดหน้
0: าม
1: ีรถช้ากว่าเยอะ
0: ครับ
1: คนที่ขับ120ไปชน60ผลต่างมันก็60แล้ว
0: โอเค
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างในสนามเนี่ยความเร็วแต่ละรุ่นเขาก็วางกติกามาให้รถมันวิ่งกันสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยปลอดภัย 99%
0: แล้วมันต่างกันยังไงครับขับในสนามกับขับข้างนอก
1: บนถนนตัวแปรอย่างอื่นเยอะมีฟุตปาดอย่างน้องเนี่ยขับโกคาร์ทในสนามหรือว่าขับรถยนต์ในสนามเนี่ยเวลาน้องหมุนทีนึงแหกโค้งทีนึง
0: ครับ
1: หรือจะเสียหลักเสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่ทีนึงอย่างน้อยน้องก็ไปฟาดฟุตปาด
0: ครับ
1: ดวงไม่ดีไปฟาดไฟเสาไฟฟ้าดวงไม่ดีไปฟาดไฟฟ้าข้างคนขับนั่นคือเรียบร้อยใช่ไหมในสนามไม่มีพวกนี้ไม่มีเพราะดูมอเตอร์จีพีสิเขาจะล้มด้วยความเร็วสัก200กว่าเขาก็แค่ไถไปแล้วก็ชุดก็ถลอก
0: แล้วชุดพวกนั้นก็คือมันป้องกันอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ไม่เอาว่าเนื้อไม่มีถลอกเลย
0: จริงครับ
1: เอาว่าเนื้อไม่มีถลอก
0: คือเพราะว่าชุดมันต้องหนามาก
1: ใช่
0: เพราะว่าเซฟตี้คือ100%แน่นอน
1: ใช่แล้วทุกอย่างต้องการเป็นการต้องผ่านแอปพรูฟหมดไม่ใช่อยู่ๆจะไปซื้อหมวกทั่วไปหรือซื้อชุดทั่วไปแล้วก็ลงไปแข่งได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างต้องอัพพรูฟหมด
0: เพราะว่าการแข่งเงี้ยมันถึงจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็มีความปลอดภัยสูงมากๆ
1: ใช่ผมมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาลงมาเสี่ยงตรงนี้ครับ
0: เพราะว่าคุณพ่อต้องมั่นใจอยู่แล้วว่ากีฬานี้มันโอเค
1: ใช่ใช่และอีกอย่างนึงการที่ไปขับรถแข่งอย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ
0: ์
1: ที่จะใช้ชีวิตบนถนนในอนาคตนั้นเขาเวลารถเสียหลักรถหมุนรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: เขาเจอมาหมดแล้ว
1: เขาตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับวันการแข่งขันเนี่ยจะเทียบกับแข่งวันเท่านี้แล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่มาแว้นบนถนนเขาก็เราก็เข้าใจนะเขาอยากจะมีทางออกเขาไม่มีที่ไป
0: ครับ
1: ในวัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนชอบกีฬาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเขาไม่มีที่ออกเท่านั้นเองเพียงแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือภาครัฐเนี่ยก็ควรจะหาที่หาทางให้เขา
0: หมายความว่าถ้าคนที่ชอบขับความเร็วแว่นๆเรามาขับอะไรนี้ดีกว่า
1: วันนี้เวลานี้
0: ปลอดภัยกว่าแน่นอน
1: แน่นอน
0: พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมชักสนใจและอยากจะลองขับรถโกคาร์ทดูบ้างแล้วสิครับงั้นวันนี้ครับเราอยู่กับแชมป์โกคาร์ททั้งทีผมจะให้น้องมินนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมสักรอบครับไหนสอนพี่ขับหน่อย
2: ก็นั่ง
0: นั่งนั่งยังไงครับโอ้โหน้องเขาดูเท่จังเลยอ่ะแล้วอันนี้ยังไงต่อถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องทำสตาร์ทยังไง
2: ดึง
0: ดึงดึงอะไรครับไหนไหนเอาเนี่ยเหรอแล้วดึงเสร็จแล้วก็คือมันก็จะไหลไปเลยเหรอว่าต้องทำไง
2: เหยียบ
0: อ๋อต้องเหยียบก่อนใช่ไหมมันไม่ได้ไหลไปเองใช่ปะไหนอันไหนอันไหนเบรกไหนคันเร่งอ่ะ
2: นี่อ
0: ันนี้เบรกอ๋อเบรกคือซ้ายถูกปะขวาคันเร่งก็คือว่าเราเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบแบบผ่อนๆว่าเหยียบไปเลย
2: แล้วแต่
0: แล้วแต่ด้วยโหแล้วเวลาถึงโค้งทำไงอ่ะ
2: เบรก
0: เบรกแล้วเบรกตอนเบรกต้องเหยียบคันเร่งด้วยไหมไม่คือพอถึงโค้งมันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็
2: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหยียบพร้อมกันไม่ได้อ๋อโอเคคันนี้มัน

0: พวกนี้มันดิบได้ปะ
1: ได
0: ้ดิบได้ด้วยดิบยังไง
1: ก็แค่เหลว
0: ฮะ
1: ก็แค่เหลว
0: ก็แค่เหลวมันจะดิบเลยหรอ
1: เหลวแรงแรง
0: เหลวแรงแรงด้วยมันแล้วมันมีโอกาสแบบมีด้วยอีกพี่ไม่ทำละไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับเดี๋ยวขอไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะครับพอได้ลองขับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคู่กันของวัยรุ่นอย่างเราเลยครับแต่จะว่าไปทำไมเราถึงชื่นชอบความตื่นเต้นและความท้าทายช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันครับ

0: รายการ Gen Y ของเราวันนี้ครับได้เดินทางพบคุณหมอครับเพื่อมาทำความเข้าใจและหาคำตอบครับว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเหนือและความท้าทายครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครั้งนึงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณท็อป
0: คุณหมอครับทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเร็วครับ
1: อ๋อครับจริงๆเรื่องของวัยรุ่นกับความเร็วก็เป็นของคู่กันนะครับแต่จริงๆนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการที่ทำกิจกรรมไปเดินป่าปีนเขาหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้วัยรุ่นเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองนั้นสามารถทำได้สามารถสำเร็จกับมันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเขาต้องการนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเองเขาเป็นวัยที่เขาต้องการการยอมรับเขารู้สึกอยากให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
0: ้นะครับแล้วทำไมต้องแข่งรถนะครับไม่เข้าใจ
1: ทำไมต้องแข่งรถใช่ไหมครับอันนี้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มสังคมที่เขาอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับเราพบว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่กลุ่มสังคมแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะขาดการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครอบครัวเนี่ยผลักไสออกไปแล้วก็พบว่าจริงๆกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกเรหรือแว่นต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออันธพาลอื่นๆรวมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยกลับบ้านออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยๆหรืออาจจะมีพฤติกรรมโดดเรียนหนีเรียนอย่างเงี้ยครับจริงๆทางจิตแพทย์เราก็จะเรียกเป็นทับทางแพทย์นะครับวิชาการว่าเป็นคอนดักดิสออเดอร์นะคร
0: ับ ดิสออเดอร์คอนดักดิสออเดอร
1: ์ก็มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นะไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นวัยรุ่นเอง
0: ครับ
1: นะความเป็นวัยรุ่นเองก็จะมีเรื่องของการที่คิดอะไรอาจจะไม่รอบคอบอาจจะไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
0: ครับ
1: อันนี้ก็เลยเลื้อรานไปถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จในด้านวิชาการมากเกินไปโดยที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการมากนะก็อาจจะรู้สึกขาดการยอมรับรู้สึกว่าคนเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเขาก็ต้องไปค้นหาทางอื่นๆเพื่อจะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆที่เขาจะยอมรับเขาด้วยเหมือนกัน
0: วัยรุ่นบางกลุ่มที่เขาไปใช้ความเร็วในสถานที่ที่มันไม่ควรใช้อ่ะอย่างเช่นแบบไปขับรถเร็วๆในถนนกลางคืนอะไรทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับตอกซอกซอยนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมท้าทายของเขาของคนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปทำให้มีเสียงดังหรืออาจจะทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงน้อยของตำรวจหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกนะตรงจุดนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มักจะทำในเวลากลางคืนมากกว่าเพราะจริงๆตอนกลางวันก็คงทำได้ยากลำบาก
0: เข้าใจครับ
1: หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างนี้เขาก็อาจจะบางคนกลุ่มนี้ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับเพราะเขาก็แข่งกันดึกตื่นก็สายหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็จะไปถึงเวลารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: แต่การที่เขาแข่งรถกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งกันเงียบๆรถบางคันก็เจาะท่อหรือมีเสียงดังเป็นกลุ่มใหญ่สร้างความอาจจะสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นหรือปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะครับ
1: ครับจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
0: เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเจาะท่อหรือทำให้มีเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับโดดเด่น
0: เหมือนเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจนี่แหละ
1: เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
0: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: แล้วเขาก็สนับสนุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเท่หรือทำได้ดีอย่างนี้นะ
0: ก็เพราะว่าคนในกลุ่มของเขาทั้งหมดชอบเหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่ถ้าสนับสนุนกันเขาก็จะทำนี่แหละ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะมากขึ้นเมื่อเขาได้พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
0: คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นหรือแข่งรถกันเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนผมเดาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแน่นอนแล้วเขาใช้ความเร็วแล้วก็แข่งกันในที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่กลัวเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบ้างหรอครับ
1: อันนี้นิ่งๆส่วนหนึ่งของวัยรุ่นเองแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าหรือคิดหลังอย่างรอบคอบนี่นะครับเขาก็คิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ก็คงไม่เกิดกับเขาหรอกหรือถึงเกิดก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่อะไรต่างๆเนี่ย กลุ่มหรือเพื่อนในสังคมของเขาก็คง
0: ไม่ยอมรับเขา
1: ไม่ยอมรับเขาแล้วเขาก็คงหาว่าเขาไม่เข้มแข็งเขาดูป๊อดหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้เขายิ่งไม่มีพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นการป้องกันความปลอดภัยนะครับ
0: คือบางคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กแว้นแล้วก็แข่งกันแล้วยังหนีตำรวจได้อีกเนี่ยจะยิ่งเท
1: ่
0: ถึงกับขั้นบางครั้งถึงกับแบบไปล่อตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจมาวิ่งไล่เราถ้าหนีได้คือจะเท่มาก
1: อ
0: ันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับจริงๆก็คงเหมือนเป็นกิจกรรมท้าทายหนึ่งในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าเออจริงๆการหนีตำรวจนี่นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเนี่ยการถูกจับกุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะยิ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือตัวเขาเองได้อย่างมากอะไรเงี้ยนะครับ
0: คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ความรู้สึกผมนะคือมันค่อนข้างจะแน่นอนเลยว่าถ้าคุณหนีตำรวจคุณโดนถ้าคุณหนีไม่รอดคุณโดนจับได้มันเข้าคุกอยู่แล้วอะแล้วทำไมเขาถึงคิดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับ
1: จริงๆเขาคงทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นว่าการที่เขาหนีรอดได้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันท้าทายอย่างมาก
0: ก็คือท้าทายและเป็นการยอมรับของคนในกลุ่มเขาแค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเรื่องของการยอมรับในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่
0: สำคัญที่สุด
1: ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กแว้นน
0: ี่
1: อยากให้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุนี่นะครับ
0: ปลายเหตุเหรอครับ
1: ปลายเหตุเพราะว่าจริงๆเลยก่อนที่เขาจะไปสู่เด็กแว้นเนี่ยเขาก็จะมักมีเหตุนำมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวเขาครอบครัวหรือสังคมอย่างที่พูดถึงไปเมื่อตอนต้นการแก้ปัญหาทั้งตัวของเขาเองหรือครอบครัวของเขาหรือสังคมของเขาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็หน้าที่จะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะท้อหรือเหนื่อยเพราะว่าเขาก็คงพยายามมาหลายอย่างแล้วหรือบางคนครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะนำเขามาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือการดูแลอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสังคมก่อนก็อย่าเพิ่งท
0: ้
1: อ
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนตรงนี
1: ้ใช่ครับเพราะจริงๆการที่เขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยจริงๆก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
0: ครับ
1: ที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คนในสังคมเหมือนกันถ้ามองว่าเรื่องของที่เขาเกิดเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็คงไม่ดุว่าหรือตำหนิอย่างเดียวเนาะเพราะการดุว่าหรือตำหนิหรือโทษอะไรเงี้ยก็คงทำให้เขาตัวเขาเองก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา
0: ไม่ถูกยอมรับไปอีก
1: ไม่ถูกยอมรับไปอีกเขาก็ยิ่งจะทำมีเรื่องมีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่มันมากขึ้นไปอีก
0: ตะกี้คุณหมอว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องเข้ามาทำการรักษาคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนป่วยแล้วครับ
1: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่ารักษานะครับแต่ก็คงมาประเมินเพราะว่าในปัจจุบันทางจิตแพทย์เองเนาะหรือคุณหมอที่เขาดูแลวัยรุ่นเขาก็ดูแลหลากหลายครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตัวของคนกลุ่มนี้เองบางครั้งก็มีภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นหรือซึมเศร้าหรือการได้ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: กลุ่มคนพวกนี้ก็ถ้ามีก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาไปแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมปกติเราก็จะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาว่าจะช่วยเหลือเขาต่ออย่างไรทำอย่างไรให้เขากลับคืนสู่สังคมที่น่าจะดีแล้วก็ยอมรับเขาได
0: ้ครับมันมีทางออกที่จะให้คนกลุ่มนี้ไปหาการยอมรับจากที่อื่นได้บ้างไหมครับ
1: จริงๆก็มีมากมายเลยครับเพราะว่าเด็กๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนมากนักบางคนก็เก่งเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันความเร็วนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็น่าจะไปทำในที่ที่เหมาะสมที่ให้เขามีการ

0: จัดไว้สำหรับแข่งขันกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดให้แข่งขันกันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะมีเรื่องของกฎกติกาที่มันจะช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็น่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสังคมที่กว้างขึ้นนอกจากสังคมที่เป็นกลุ่มของเขาด้วยนะครับ
1: อยากคุณหมอแนะนำครอบครัวที่มีวัยรุ่นหรือมีลูกที่อัพอยู่มีกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างครับ
0: สำหรับครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูในครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือหรือดึงลูกกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งบางคนอาจจะท้อหรือเหนื่อยหรือโกรธหรือไม่พอใจลูกเราอย่างมากแล้วตรงนี้ยิ่งมีส่วนที่ทำให้การยอมรับของคุณพ่อคุณแม่กับตัวลูกเนี่ยมันน้อยลงหรือทำได้ยากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนยังไม่ได้มีทางออกก็การมาปรึกษาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง
1: การปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคร
0: ับ ใช่อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมองหาจุดดีอื่นๆของลูกแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาด้วยจุดดีเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริ
1: ม
0: ให้เกิดการยอมรับลูกตรงจุดนั้นได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนได้นะครับ
1: ก็หมายความว่าจากที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปภูมิใจในการที่เขาเป็นเด็กแว้นแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่ควรดึงเขากลับมาสร้างความภูมิใจให้เขาในครอบครัวเขาเองเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่ของเขาถูกไหมครับ
0: ได้ครับรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ความเร็วที่ผิดที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราเลยนะครับการห้ามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าลองเปิดใจรับฟังรวมทั้งแนะนำโทษและผลเสียอย่างต่างๆมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรายการของเรายังมีเรื่องราวของวัยรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการ Gen Y

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่กับรุ่นน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวี่มีอันตรายช่วยแล้ว
2: หินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
3: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
4: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
0: เออ
3: คือเมื่อเช้าผมวิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนเนี้ยจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
5: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
3: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนล้อคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
3: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ

0: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
1: วิ่งตามผมมาเลยพูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
2: Let's go
1: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
3: ตามมาตามมา

0: โอ้ยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
1: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
0: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
1: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
0: What is

0: a jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะเฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
3: แล้วเอายังไงดีแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is it?

0: jug. J-U-G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยัง
2: ผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่า
1: เออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่าเฮ้ยน่ารักจัง
2: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
1: สงสัยที่จะแคบไปนะจริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบๆ What is it?

0: jar. J A R, jar, a jar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
4: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
5: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
5: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่

0: แต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
1: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนาทีไรคุณแม่บ่นอกทุกทีเลย
0: เขาคงเป็นห่วงนะ

0: ใช่ใช่แม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยหงอย
1: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้าสวยจะปล่อยลงทะเลนะโอ้โหนั่นนั่นแมงกระพุนเต็มเลยอ่ะนั่นพวกของเธอเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ยชายน่าสงสารพ่อ
0: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
1: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: 官儿。嗯，这儿。Good job.
1: What is it?
0: Jellyfish? Jaguar? Jug. Finish.
2: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10ถึงช่อง VLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

ีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอน CR กู้ชีพเบื้องต้น
2: วางขอเลยไหม
3: วิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกว่งมันจะได้แบบ
4: 1 2
3: 3
4: ปึ้ง
3: กระโดดได้แล้ว
5: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะ
3: คะ
5: แล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
3: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
3: ่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
3: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
7: ไม่น่ากลัวมันไงมาแล้ว
8: คนไข
7: ้
8: หมดสติไม่ร
7: ู้
8: ส
7: ึ
8: กตัวใช
5: ่ไห
8: ม
5: ใช่ค่ะ
8: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
5: ได้ค
9: ่
5: ะ
9: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
8: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
5: เป็นค่ะ
8: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
5: ได้ค่ะ
7: อย
5: ่
7: าง ง
5: ี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
3: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
5: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
3: อยากค่ะ
5: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
3: ไป
5: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
3: อยากรู้ค่ะ
5: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
3: ค่ะ
5: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะอ่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
3: ค
5: ่ะโอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ ตัวขึ้นมาเลยนี่นี่ขึ้นมาใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทําการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ต่อนาทีนะคะ
7: ค่ะ
5: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
7: รู้จักค่ะ
5: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
7: ม
5: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้างได้ไหมคะ
7: ดีค
5: ่
7: ะ
5: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
7: วัดค
5: ่
7: ะ
5: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หน่มตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
7: สนุกมาก
5: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
7: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
5: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
7: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
5: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
7: ค่ะ
5: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกึกเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเช่าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกลียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกลียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นาน
4: อกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

ละไม้หืมผลไม้เหรอครับอ๋อแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะ
1: ค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกันนะ

0: ูกุ๊กตอนแย่แล้วไฟดับ
1: โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่

0: อะพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วคุณจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะไม่ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะเนี่ย
0: ฮะ
2: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนดึกๆ ก็อยู่กันอย่างมืดมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
0: บ้า
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
0: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
3: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
3: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกสนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
0: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
3: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้ะ
0: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
3: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
0: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับเฮ้ย
3: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไฟแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึ๊กไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึ๊กได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึ๊กขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
0: ไฟมาแล้วเย้
1: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอ่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
3: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกๆถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
1: โอ้ยไม่หมดเลยนี่เองกินข้าวนะเอ้ย
2: ไปไหน
1: พุด
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วอะไรถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทิลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุไขของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: ไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารฉันว่างๆอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้นั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดน่ะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆน่ะ
2: เย้
1: งูงี้งูงี้งูงี้ข้าวพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: โอ้ยร้องเกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
6: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกทุ่งลูกทุ่ง
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
7: งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้งงี
1: ้ฮึข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
8: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมาซะ
8: แล้วเฮ้ยหนูก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
8: อ๋อพูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
8: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ครับคุณครู
8: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
8: จ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
8: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
8: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ้โ
0: หเย้
9: และพวกเธอก็คือผู้ชนะเลย
8: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
8: โอ้ย
9: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
8: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
9: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่ว

0: ันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
4: ฮ่าน
2: ั่นนะ
5: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้โหแย่แล้วสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูแก้ว
4: นี่ค่ะครู
5: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
0: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
5: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
4: ความสามัคคี
5: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
4: ความเสียสละ
5: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
4: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
5: แต่ว่าในกรณีนี้นอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
2: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
5: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
2: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
4: เย้

ึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีได้

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: 龙汤。
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยอ่ะคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ฉันรับหน้าแทนได้ยังไงกันอ่ะมันดีกว่าเรานี่นะนี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยเฮ้ยดีใจจังเลยเราเราไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
4: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะทุกคนมีอะไรกันหรอ
5: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอะ
6: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
7: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
0: งูงี
5: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอะ
8: เย้ย
9: โอ้ไปแล้ว
3: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
8: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ

0: ่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
1: โอ้โห
2: น่ารักจังเลย
1: น่ารัก
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสีสวยใช่ไหมล่ะ
2: แก้มป๋องค่ะ
1: ด้วย
3: อ่ะว้าวเชียว
0: ใช่ใช่
1: พุงป๋องไปเลย
2: พุงมันใหญ่มากเลย
1: น่าว้าย
0: เยอะไปไหมล่ะ
2: ฮัทชิวฮัทชิว
1: ชิว
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
4: ว้าย
2: เป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหูเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกันของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
5: เย
0: ้ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
1: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอะ
2: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
0: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
6: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
7: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
6: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
7: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
2: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามพระเองครับคุณป้า
7: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
2: ครับคุณป้าทุเรียน
6: ดีๆนะ
8: เร็วจ้ะ
2: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
9: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
2: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
9: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
4: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสาร
10: ไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
1: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
0: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
10: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
1: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะเย้ย
2: แล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอะ
1: โอ้ไปไหนเนี่ย
11: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
12: ข้าวโพด
13: ข้าวโพด
10: ไล่ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
0: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
10: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
1: อันพวกเรารีบไปดูกันเถอะหอม
0: ทำอะไรของเธอลงไปเน
1: อ
0: ะ
9: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ

0: ทำแบบนี้ได้ไงล่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
1: ใช่ใช่
2: เป็นห่วง
3: คือว่าข้าวโพดอะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนตั้งสองสามวันยังไงล่ะสับปะรดอะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
0: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
4: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
0: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
4: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
3: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะครับ
4: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
5: ได้ครับ
6: 1 2 3
7: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบิ

0: Min.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ๊ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอัง
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊าย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะโอ้โ
0: หคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอะไรบ้างนะคะมีบ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ่สิบครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกเนี่ยไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุภาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไ
1: ปสอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้สมัครเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให้
6: แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

เด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่

0: นี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: ม
3: ี
0: คุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดามหมักลูกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องเพราะอะไรครับแม่
4: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
4: แค่
0: ซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: ไม่เคยมีแล้วแล้วก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยม
0: ี
2: เลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอมาด้วย
3: 130
0: บาท
3: นะโอเค
0: นะ
3: ขอจ
0: ับ เลย
3: นะล
0: ู
3: กนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะครับซื้อครับโอ้โหนอกจากซื้อบอกด้วยว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
0: ครับ
6: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
3: ค่ะ
6: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
3: ้
6: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
0: อ
6: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
3: จริง
6: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า
0: ครับ
3: กลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: น้องอะไรคะ
7: น้องโฟน
8: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
7: ประหยัดไฟประหยัดไฟ
8: เพ
7: ื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้อง
8: ประหยัดไฟคะไม่เสียตังค์เยอะถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
7: หยอดกระปุก
0: ค่ะอีกสายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
1: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
1: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
3: อยากได้เหรอ
1: เอออ ัน
3: น
1: ี
0: ้เอ้าเห็นแล้วไดโนเสาร์
3: ไหนครับจะอยากได
1: ้อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
3: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
3: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
9: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม
5: ่มันเป็นของสะสมที่เขาชอบไงครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
5: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เงี้ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องซื้อไหมครับ
3: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
7: เอาซ้ำสั่ง
3: ฮะเนาะ
0: ชอบซ้ำสั่ง
3: น้องพลครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออ

0: บอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
1: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: น้องโฟนซื้อ
3: ด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
2: เ
3: อามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
4: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้ลูกรักเรา
3: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาเออสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อ
4: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
3: ะ
4: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
3: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
6: อยู่บ้านกับใครบ้าง
5: อยู่กับแม่พ่อค่ะ
6: แล้วใครใจดีกว่ากัน
5: แม่ค่ะขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
6: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้หนูหน่อยส
5: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
6: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
5: ไม่ละค่ะ
6: ทำไมอ่ะ
5: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
2: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้อง

0: ถูกๆจ้า
1: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
2: ไปจ้าลูกไปฝนจะตกแล้ว
0: จ้า
2: ฝนจะตกแล้วกลับ
1: ด
2: ีกว่า
1: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
2: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
3: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
2: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
2: ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
4: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
4: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
4: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะเนาะเดี๋ยวไปทำได้เป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
0: จ้ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ไม่ซื้อ
5: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
1: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
5: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะนั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโอ้ยบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
6: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี้
5: แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
8: หมิง
7: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
8: ่
7: ะ
8: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
7: แพงไหมอ่ะ
8: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
7: แล้วมีอยากได้

0: อยากได้ทั้งสองชุด
1: ทั้งสองกล่องก็หมดตังเยอะสิแล้วหนิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
0: ห้ามใช้เงินเยอะ
2: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
3: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
2: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
4: ผมว่าตักพอสมควรครับ
2: ครับ
4: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
2: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
4: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
2: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
4: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกละครับผม
2: ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
4: ตักพอสมควร
2: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
4: แล้วก็ทานไม่หมด
2: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้นะฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
2: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
5: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
6: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะ
5: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
7: มิ้น
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
8: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
7: รู้จักค่ะ
8: ประหยัดคืออะไรคะ
7: เก็บเงิน
8: เก็บเงินเอาไปทำอะไรรู้ไหม
7: จ่ายค่าเทอม
8: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
7: ในกระโปรงหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
9: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
10: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรอย่างเง
0: ี้
10: ย
0: คือขออีกกินไม่หมดหรอก
10: ใช่
0: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
10: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
1: เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้
11: อ
2: อิ่มแล้วค่ะ
1: หมดไหม
2: ไม่หมด
1: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
2: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกน้องว่า
3: ทีนี้ทานอาหารแบบบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
2: ต้องตักน้อย
3: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
10: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
11: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
11: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
5: ่ยอมค่ะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
3: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
2: หมดค
0: ่
2: ะ
0: โอ
3: ้ทิชเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
2: ินให้พอดีตัวเอง
3: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
2: พอดี
0: พอดีหมดจ้าคุณแม่ครับผมก็กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
10: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
10: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
6: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
6: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
5: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็น

0: เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะครูอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงครับคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงแล้วผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: จริงจังหยอดเองเลยเหรอ500
5: เนี่ยครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมหนูอยากได้ทั้ง10ชิ้น
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้การรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อคุณแม่เนี่ยสําคัญเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
4: ถ้าผัดสับผลไม้มาแล้วครับหน่อหวานหวานเจี๊ยบมาแล้วครับเรียกซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่ะ
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
8: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถต้องท้ายตรง
6: ล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: ก็แค่บอกเขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: เราใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี้
2: ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: ก็จะเข้ามาซื้อ

0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรอบแฟนจันปอสองต้นหนึ่ง
1: อ่านออกเด็กคนเข
2: ีย
1: น
2: ที่สี่ไป
1: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื
0: ้อแล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
1: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าถุงเท้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: การเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุกออมสิน
1: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้

0: เนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
1: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
1: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
2: คุณใช่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อคุณแม่ก็ช่วยเขียน
1: ให้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะเยอะแสดงว่า
1: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
2: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
2: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
1: ค
2: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
2: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
1: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนและได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
2: ะ
1: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้ว
1: กับการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี
1: ้มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
2: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรา
0: ค่ะ
2: นะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
0: ร
2: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มานี
0: ่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
2: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆ
1: ครับ
2: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ต้องถามคุณแม่โจ้ครับ
3: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
1: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะงั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจิจี้แพงจิจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
1: น
0: ะก็เป็นว
1: ิ
0: ธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
1: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
2: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่นเลยไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
2: ใช่ทำจากอะไ
1: ร
2: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
1: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
2: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
2: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว่าง
1: ๆ
2: แต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
2: ู
0: ก
2: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
2: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้น

0: อันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
1: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: คุณอ้นช่วยขยายความหน่อยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏซื้อให้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
2: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
0: ครับคือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าเราสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
3: เขียน
0: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3คนอุ๊ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
2: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออมระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
2: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
3: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
3: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่ายๆ
3: นี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
2: ค่ะ
0: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
2: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
3: ครับ
0: นะคะค่ะ
2: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
3: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
3: ้
2: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
3: ้
2: วก็เป็นพ่อแม
3: ่สู้ๆ
2: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
2: ์อันนี้
3: ถูกใจไ
2: หมถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
3: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
3: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
2: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
3: โอเคค่ะ
2: อย่าลืมนะ

0: ดีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
1: ว่าไงลูก
0: หนูไปเล่นกับพี่ย่าก่อนนะคะ
1: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
0: ค่ะค่ะ
1: รีบไปรีบมานะ
0: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้
2: ที่ถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
2: ฉันรู้มากกว่านั้นอีกนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
2: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยไง
0: พี่เอามาจากไหน
2: ก็หนูโพสต์ลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
2: ไม่ได้แล้วแหละ
0: ทำไมนะ
1: แม
0: ่ขา
1: ไปช่วยนะ
0: แม่หนูด้วย
1: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัวลงในโลกโซเชียลอย่าโพสต์ดู
3: เดี๋ยวก่อน
1: ไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังไปเหรอคะเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
1: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
1: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสต์รูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัว

0: ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
0: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
0: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สู่รายการ Gen Y ถ้าพูดถึงความเร็วและความท้าทายแล้วนะครับรุ่นจะเป็นของที่เข้ากับวัยรุ่นมาอย่างมากโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเธอมีความสามารถเรื่องความเร็วที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจะเร็วจะแรงแค่ไหนเรารู้จัก

0: ที่เรานัดน้องมินนี่วันนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบในกีฬาผัดผมเนี่ยชอบมาเล่นกันมากเลยครับแล้ววันนี้ครับน้องมินนี่เขาบอกว่าเขามาเล่นที่นี่กับเพื่อนเขาครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเขากันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องมินนี่แล้วนะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ปีตอนนี้น้องมินนี่เป็นนักแข่งใช่ไหมนักแข่งอะไร
1: แข่งโกคาร์ท
0: แข่งโกคาร์ทใช่ไหมครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไปกวาดถ้วยรางวัลมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่กับตัวกี่ใบแล้วครับ
1: ก็100กว่า
0: ฮะจริงไหมเนี่ย100มีถ้วยรางวัล100กว่าใบอยู่ที่บ้านครับแปลว่าชนะมาเยอะมากๆล่าสุดนี้ชนะที่ไหนมาครับ
1: พัทยา
0: พัทยาครับพัทยานี่คือเป็นการแข่งแบบไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
1: จะมีแบบแข่ง3รอบในวันก็จะมีควอลิฟายแล้วก็มี
0: ควอลิฟายแล้วมี
1: ควอลิฟายจากอันดับที่1คิดก็เสร็จก็เป็นคิด2คิด2เสร็จก็เป็นไฟนอล
0: โอ้ทำไมมินนี่ถึงชอบเล่นกีฬาที่ผ่านผมและชอบเล่นกีฬาที่มีความเยอะครับ
1: ก็สนุกดีค่ะก็
0: แล้วคุณพ่อเป็นนักแข่งครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพ่อเป็นนักแข่งด้วยเลยเล่นตามคุณพ่อ
1: พ่อบังคับให้เล่น
0: พ่อบังคับให้เล่นเหรอแล้วใจเราชอบไหมเนี่ย
1: ชอบ
0: ก็ชอบนี่ยังไงไม่เรียกก็บังคับแล้วเราอยากเล่นเองใช่ป่ะเราต้องเจอความเร็วตอนที่เราเจอแบบที่เราต้องเล่นความเร็วไปเร็วๆอ่ะเราสึกไง
1: ชิว
0: ชิวด้วยแปลว่ามินนี่ไม่กลัวความเร็วเลยมินนี่เห็นว่าเป็นความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เฮ้ย

0: พูดถึงกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: 4 ปี
0: แล้วภายใน4ปีเนี่ยเราฝึกหนักแค่ไหน
1: ก็ตอนเด็กๆก็จะฝึกครั้งละหลายครั้งต่ออาทิตย
0: ์อาทิตย์นึงมีกี่ครั้งได้คร
1: ับ ก็ตอนเด็กๆก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย
0: ์ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ใช่มั้ยครับฝึกซ้อม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ขับแบบประมาณเลิกเรียนก็ไปสัก4 โมงถึงแบบ2 ทุ่มอะไร
0: 4 โมง 2 ทุ่มก็5 6 7 8ก็ประมาณวันละ4 ชั่วโมงเลยใช่ไหมฟอร์มก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะซ้อมวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยปกติกีฬาความเร็วกีฬารถยนต์หรือกีฬาโกคาร์ทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะผู้ชายเล่นมีผู้หญิงที่เล่นเหมือนเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอคือในทีมที่เราแข่งมาคือมีแต่ผู้ชายเลยนี่เหรอจริงปะเนี่ยแล้วเราชนะมา100 กว่าครั้งแล้วแล้วตอนนี้คืออายุแค่14ทำไมเก่งจังเลยอ่ะสอนพี่หน่อยดิได้ไหมพี่ไม่เคยขับเลยเนี่ยไม่เคยขับแข่งกูค้างจริงๆจังเลยสอนพี่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามโกคาร์ทกัน
1: โอเค
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปที่สนามโกคาร์ทกันนะครับเราจะไปดูกันว่าเนี่ยน้องมินนี่คนนี้ครับก็อยู่ในสนาม

0: โกคาร์ทเนี่ยเขามีแบ่งเป็นรุ่นไหมเวลาแข่ง
1: มีค่ะ
0: แบ่งกันยังไงครับ
1: จะมีรุ่นเด็กรุ่นเราแล้วก็มีรุ่นใหญ่อีก
0: อ๋อรุ่นเด็กรุ่นเรารุ่นใหญ่แต่ว่าเราอยู่รุ่นที
1: ่2
0: รุ่นที่2คือรุ่นอะไร
1: รุ่น12ถึง
0: 15อ๋อคือเขาแบ่งเป็นอายุถูกไหมครับ12 15แล้วถ้ารุ่นผู้ใหญ่เนี่ยอายุ
1: ผู้ใหญ่ก็15ขึ้นไป
0: 15ขึ้นไปครับแล้วรถอย่างเงี้ยมีความแรงเท่าไหร่เรารู้มั้ย
1: 130ได้มั้งคร
0: ับ130มีแรงกว่านั้นมั้ย
1: มี
0: แรงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นประมาณเท่าไหร่
1: 150
0: อ๋อ150อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับแล้วทำไมเราถึงขับรถ130แล้วขับรถ150ไม่ได้อ่ะ
1: ตัวเล็ก
0: อ๋อตัวเล็กก็คือต้องตัวใหญ่กว่านี้อีก

0: แปลว่าเป็นนักกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเหรอครับนอกจากออกกำลังกายและเตรียมร่างกายแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียูนิฟอร์มของการเป็นแข่งโกคาร์ทถูกไหมครับอันนี้คือยูนิฟอร์มส่วนตัวเลยปะพอจับผ้าดูแล้วผ้าหนามากอันนี้คือมันเป็นเซฟตี้หรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเวลาล้มขึ้นมาหรือเวลากระแทกพื้นขูดกับพื้นเงี้ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างครับ
1: ก็กันไฟ
0: กันไฟด้วยถ้าเราล้มไปกับพื้นหรือเรียกว่าอะไรอ่ะถูกับพื้นมันก็จะไม่เกิดไฟแล้วก็มันจะป้องกันการกระแทกของร่างกายด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคสุดยอด

0: พูดถึงการแข่งขันเนี่ยเราเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนครับ
1: ก็ถ้าใหญ่สุดก็2รอบ
0: 2รอบรอบใหญ่เล่าให้ฟังได้ไหมว่าใหญ่แค่ไหน
1: ก็ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วก็คว่ำ
0: ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วเขาคว่ำ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า
1: ไม่
0: ด้วยปีนกำแพงตอนนั้นขับเร็วแค่ไหนครับ
1: ตอนนั้นไม่เร็วตอนนั้นแค่ออกโค้งมาแล้วก็ปีนกำแพง
0: อ๋อแล้วที่บอกว่าหนักๆอีกครั้งนี่คืออะไร
1: ครั้งนึงก็คว่ำที่ฝรั่งเศส
0: ไปแข่งที่ฝรั่งเศสแล้วคว่ำคือแข่งอยู่แล้วคว่ำเหรอ
1: ซ้อมอยู่
0: แล้วอ๋อซ้อมอยู่แล้วก็คว่ำตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้นก็โง
0: ่คว่ำในลักษณะแบบไหน
1: คว่ำก็คว่ำแค่คนออกมาอย่างนี้แล้วหนูก็มาเร็วมากแล้วหนูก็ปีนหัวเขาแล้วก็พลิก
0: นะคว่ำก็คือรถเขาเหมือนขับมาปาดหน้าอย่างนี้เหรอ
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนเขาแล้วก็พุ่งข้างบนมีพลิกคว่ำอย่างนั้นอ่ะ
1: รถมันก็คว่ำแล้วมันก็ปุ๊บ
0: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
1: ตอนนั้นเราอยู่บนรถอ
0: ยู่บนรถแล้วพอรถคว่ำมันก็ทับเราดิ
1: ไม่ทับเราคว่ำดีแล้ว
0: อ๋อคือกลับมายืนปกติแล้วใช่ไหมโหตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโหเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึงฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับตอนนี้ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าคุณแม่คุณพ่อถึงสนับสนุนให้น้องมินนี่มาเล่นกีฬาที่ผาดโผนและอันตรายแบบนี้ครับทำไมคุณพ่อถึงให้น้องมินนี่เล่นอยู่ครับ
2: ข้อหนึ่งก็คืออุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่รองคอหมวกกันน็อกชุดแข่งเนี่ยมันได้มาตรฐานหมดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในเรคคอร์ดแล้วเนี่ยในโกคาร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรการที่รถแข่งเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยสิ่งที่อย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์มา
0: ครับ
2: คือชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้รถไม่ไฟไหม้
0: โอเค
2: นะที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียชีวิตกันทั้งเยอะๆที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คือเวลาชนแล้วหมดสติแล้วก็รถก็ไฟไหม้
0: อ๋อคือคนหนีมาไม่ได้
2: ตรงนั้นเนี่ย
0: ไม่มีแน่นอนใช่ไหม
2: ไม่มีแน่นอน
0: โอเคครับ
2: มันไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการสนาม อย่าลืมสิว่าบนในสนามเนี่ยคุณวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่300
0: ครับ
2: ผมวิ่งอยู่300
0: ครับ
2: 5มันดิฟกันแค่5
0: ครับ
2: งั้นการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ไม่ต่างกันสิ่งที่จะอันตรายก็คือเราไปชนอะไรที่เป็นจุดนิ่ง
0: ๆ
2: นะงั้นอย่างบนถนนเนี่ยอย่างรถตัวอย่างเนี่ยทั่วไปที่อุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่ามีรถตัดหน้ามีรถช้ากว่าเยอะ
0: ครับ
2: คนที่ขับ120ไปชน60ผลต่างมันก็60แหละ
0: โอเค
2: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: อย่างในสนามเนี่ยความเร็วแต่ละรุ่นเขาก็วางกติกามาให้รถมันวิ่งกันสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยปลอดภัย 99%
0: แล้วมันต่างกันยังไงครับขับในสนามกับขับข้างนอก
2: บนถนนตัวแปรอย่างอื่นเยอะมีฟุตปาดอย่างน้องเนี่ยขับโกคาร์ทในสนามหรือว่าขับรถยนต์ในสนามเนี่ยเวลาน้องหมุนทีนึงแหกโค้งทีนึง
0: ครับ
2: หรือจะเสียหลักเสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่ทีนึงอย่างน้อยน้องก็ไปฟาดบุตรปาด
0: ครับ
2: ดวงไม่ดีไปฟาดไฟเสาไฟฟ้าดวงไม่ดีไปฟาดไฟไฟฟ้าข้างคนขับนั่นคือเรียบร้อยใช่ไหมในสนามไม่มีพวกนี้ไม่มีเพราะดูมอเตอร์จีพีสิเขาจะล้มด้วยความเร็วสัก200กว่าเขาก็แค่ไถไปแล้วก็ชุดก็ถลอก
0: แล้วชุดพวกนั้นก็คือมันป้องกันอยู่แล้วถูกไหมครับ
2: ใช่ใช่ไม่เอาว่าเนื้อไม่มีถลอกเลย
0: จริงเหรอครับ
2: เอาว่าเนื้อไม่มีถลอก
0: คือเพราะว่าชุดมันตั้ง
2: ใช่
0: เพราะว่าเซฟตี้คือ100%แน่นอน
2: ใช่แล้วทุกอย่างต้องการเป็นการต้องผ่านแอปพรูฟหมดไม่ใช่อยู่ๆจะไปซื้อหมวกทั่วไปหรือซื้อชุดทั่วไปแล้วก็ลงไปแข่งได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างต้องแอปพรูฟหมด
0: เพราะว่าการแข่งเงี้ยมันถึงจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็มีความปลอดภัยสูงมากๆ
2: ใช่ผมมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาลงมาเสี่ยงตรงนี้หรอก
0: ครับเพราะว่าคุณพ่อต้องมั่นใจอยู่แล้วว่ากีฬานี้มันโอเค
2: ใช่ใช่และอีกอย่างนึงการที่ไปขับรถแข่งอย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ์ที่จะใช้ชีวิตบนถนนในอนาคตนั้นเขาเวลารถเสียหลักรถหมุนรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: เขาเจอมาหมดแล้ว
2: เขาตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับแน่นอน
0: ครับ
2: นะครับวันการแข่งขันเนี่ยจะเทียบกับแข่งวันเท่านี้แล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่มาแว้นบนถนนเนี่ยเราก็เข้าใจนะเขาอยากจะมีทางออกเขาไม่มีที่ไป
0: ครับ
2: ในวัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนชอบกีฬาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเ ขาไม่มีที่ออกเท่านั้นเองเพียงแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือภาครัฐเนี่ยก็ควรจะหาที่หาทางให้
0: ก็หมายความว่าถ้าคนที่ชอบขับความเร็วแว่นๆเรามาขับอะไรอย่าง
2: น
0: ี้ดีกว่า
2: วันนี้เวลานี
0: ้ปลอดภัยกว่าแน่นอน
2: แน่นอน
0: พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมชักสนใจและอยากจะลองขับรถโกคาร์ทดูบ้างแล้วสิครับงั้นวันนี้ครับเราอยู่กับแชมป์โกคาร์ททั้งทีผมจะให้น้องมินนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมสักรอบครับไหนสอนพี่ขับหน่อย
1: ก็นั่ง
0: ยังไงครับโอ้โหน้องเขาดูเท่จังเลยอ่ะแล้วอันนี้ยังไงต่อถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องทางซ้ายยังไง
1: ดึง
0: อะไรครับไหนเอาเนี่ยเหรอแล้วดึงเสร็จแล้วก็คือมันก็จะไหลไปเลยเหรอว่าต้องทำไง
1: เหยียบ
0: อ๋อต้องเหยียบก่อนใช่ไหมมันไม่ได้ไหลไปเองใช่ปะอันไหนเบรกไหนคันเร่งอ่ะ
1: นี่
0: อันนี้เบรกอ๋อเบรกคือซ้ายถูกปะขวาคันเร่งก็คือเวลาเราเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบแบบผ่อนๆว่าเหยียบไปเลย
1: แล้วแต่
0: แล้วแต่ด้วยโหแล้วเวลาถึงโค้งทำไงอ่ะ
1: เบรก
0: แล้วเบรกตอนเบรกต้องเหยียบคันเร่งด้วยไหมไม่คือพอถึงโค้งมันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็
1: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหยียบพร้อมกันไม่ได้โอ้โอเคคันนี้มันพวกนี้มันดิฟได้ปะดิฟได้ด้วยดิฟยังไง
1: ก็แค่เหลียว
0: ฮะ
1: ก็แค่เหลียว
0: ก็แค่เหลียวมันจะดิฟเลยหรอ
1: เลี้ยวแรงแรง
0: เลี้ยวแรงแรงด้วยมันแล้วมันมีโอกาสแบบมีด้วยอีกพี่ไม่ทำแล้วไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับแต่เดี๋ยวขอไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะครับพอได้ลองขับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคู่กันของวัยรุ่นอย่างเราเลยครับแต่จะว่าไปทำไมเราถึงชื่นชอบความตื่นเต้นและความท้าทายช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันครับ

0: รายการ Gen Y ของเราวันนี้ครับได้เดินทางพบคุณหมอครับเพื่อมาทำความเข้าใจและหาคำตอบครับว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเหนือและความท้าทายครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครั้งนึงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณท็อป
0: คุณหมอครับทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเร็วครับ
1: อ๋อครับจริงๆเรื่องของวัยรุ่นกับความเร็วก็เป็นของคู่กันนะครับแต่จริงๆนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการที่ทำกิจกรรมไปเดินป่าปีนเขาหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้วัยรุ่นเขารู้สึกว่าตัวของนั้นสามารถทำได้สามารถสำเร็จกับมันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเขาต้องการนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเองเขาเป็นวัยที่เขาต้องการการยอมรับเขารู้สึกอยากให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
0: ้นะครับแล้วทำไมต้องแข่งรถนะครับไม่เข้าใจ
1: ทำไมต้องแข่งรถใช่ไหมครับอันนี้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มสังคมที่เขาอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับเราพบว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่กลุ่มสังคมแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะขาดการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครอบครัวเนี่ยผลักไสออกไปแล้วก็เพราะว่าจริงๆกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกเรหรือแว่นต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออันธพาลอื่นๆรวมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็มักจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยกลับบ้านออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยๆหรืออาจจะมีพฤติกรรมโดดเรียนหนีเรียนอย่างเงี้ยครับจริงๆทางจิตแพทย์เราก็จะเรียกเป็นทับทางแพทย์นะครับวิชาการว่าเป็นคอนดั

0: ดิสออเดอร์อย่างเง
1: ี้ยดิสออเดอร์คอนดิสออเดอร
0: ์ก็มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นวัยรุ่นเอง
1: ครับ
0: ความเป็นวัยรุ่นเองก็จะมีเรื่องของการที่คิดอะไรอาจจะไม่รอบคอบอาจจะไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยเลื้อรานไปถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จในด้านวิชาการมากเกินไปโดยที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการมากนะก็อาจจะรู้สึกขาดการยอมรับรู้สึกว่าคนเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเขาก็ต้องไปค้นหาทางอื่นๆเพื่อจะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆที่เขาจะยอมรับเขาด้วยเหมือนกัน
1: วัยรุ่นบางกลุ่มที่เขาไปใช้ความเร็วในสถานที่ที่มันไม่ควรใช้อะอย่างเช่นแบบไปขับรถเร็วในถนนกลางคืนอะไรทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับตอกซอกซอยนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมท้าทายของเขาของคนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปทำให้มีเสียงดังหรืออาจจะทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงน้อยของตำรวจหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะเลือกนะตรงจุดนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มักจะทำในเวลากลางคืนมากกว่าเพราะจริงตอนกลางวันก็คงทำได้ยากลำบาก
1: เข้าใจครับ
0: หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็อาจจะบางคนกลุ่มนี้ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับเพราะเขาก็แข่งกันดึกตื่นก็สายหน่อยแล้วก็จะไปถึงเวลารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: แต่การที่เขาแข่งรถกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งกันเงียบรถบางคันก็เจาะท่อหรือมีเสียงดังเป็นกลุ่มใหญ่สร้างความอาจจะสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นหรือปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะคร
0: ับ ครับจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
1: เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเจาะท่อหรือทำให้มีเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับโดดเด่น
1: เหมือนเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจนี่แหละ
0: เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: แล้วเขาก็สนับสนุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเท่หรือทำได้ดีอย่างนี้นะ
1: ก็เพราะว่าคนในกลุ่มของเขาทั้งหมดชอบเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามถ้าสนับสนุนกันเขาก็จะทำนี่แหละ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะมากขึ้นเมื่อเขาได้พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
1: คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นหรือแข่งรถกันเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนผมเดาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแน่นอนแล้วเขาใช้ความเร็วแล้วก็แข่งกันในที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่กลัวเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบ้างหรอครับ
0: อันนี้จริงๆส่วนหนึ่งของวัยรุ่นเองแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าหรือคิดหลังอย่างรอบคอบนี่นะครับเขาก็คิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ก็คงไม่เกิดกับเขาหรอกหรือถึงเกิดก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่อะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มหรือเพื่อนในสังคมของเขาก็คง
1: ไม่ยอมรับเขา
0: ไม่ยอมรับเขาแล้วเขาก็คงหาว่าเขาไม่เข้มแข็งเขาดูป๊อดหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้เขายิ่งไม่มีพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นการป้องกันความปลอดภัยนะครับ
1: คือบางคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กแว้นแล้วก็แข่งกันแล้วยังหนีตำรวจได้อีกเนี่ยจะยิ่งเท่ถึงกับขั้นบางครั้งถึงกับแบบไปล่อตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจมาวิ่งไล่เราแล้วถ้าหนีได้คือจะเท่มากอันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับจริงๆก็คงเหมือนเป็นกิจกรรมท้าทายหนึ่งในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าจริงๆการหนีตำรวจนี่นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเนี่ยการถูกจับกุมอะไรอย่างงี้เนาะก็อาจจะยิ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือตัวเขาเองได้อย่างมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ความรู้สึกผมนะคือมันค่อนข้างจะแน่นอนเลยว่าถ้าคุณหนีตำรวจคุณโดนถ้าคุณหนีไม่รอดคุณโดนจับได้มันเข้าคุกอยู่แล้วอะแล้วทำไมเขาถึงคิดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับ
0: จริงๆเขาคงทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นว่าการที่เขาหนีรอดได้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันท้าทายอย่างมาก
1: ก็คือท้าทายและเป็นการยอมรับของคนในกลุ่มเขาแค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเรื่องของการยอมรับในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ที่สุด
0: ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กแว้นนี่อยากให้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุนะครับ
1: ปลายเหตุเหรอครับ
0: ปลายเหตุเพราะว่าที่ยิงเลยก่อนที่เขาจะไปสู่เด็กแว้นเนี่ยเขาก็จะมักมีเหตุนำมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวเขาครอบครัว

0: หรือสังคมอย่างที่พูดถึงไปเมื่อตอนต้นการแก้ปัญหาทั้งตัวของเขาเองหรือครอบครัวของเขาหรือสังคมของเขาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็น่าที่จะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะท้อหรือเหนื่อยเพราะว่าเขาก็คงพยายามมาหลายอย่างแล้วหรือบางคนครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะนำเขามาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือการดูแลอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสังคมก่อนก็อย่าเพิ่งท
1: ้
0: อ
1: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนตรงนี
0: ้ใช่ครับโอ้จริงๆการที่เขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยจริงๆก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
1: ครับ
0: ที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คนในสังคมเหมือนกันถ้ามองว่าเรื่องของที่เขาเกิดเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็คงไม่ดุว่าหรือตำหนิอย่างเดียวเนาะเพราะการดุว่าหรือตำหนิหรือโทษอะไรเงี้ยก็คงทำให้เขาตัวเขาเองก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา
1: ไม่ถูกยอมรับไปอีก
0: ไม่ถูกยอมรับไปอีกเขาก็ยิ่งจะทำมีเรื่องมีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่มันมากขึ้นไปอีก
1: ตะกี้คุณหมอว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องเข้ามาทำการรักษาคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนป่วยแล้วครับ
0: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่ารักษานะครับแต่ก็คงมาประเมินเพราะว่าในปัจจุบันทางจิตแพทย์เองเนาะหรือคุณหมอที่เขาดูแลวัยรุ่นเขาก็ดูแลหลากหลายครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตัวของคนกลุ่มนี้เองบางครั้งก็มีภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นหรือซึมเศร้าหรือการได้ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็ถ้ามีก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาไป
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมปกติเราก็จะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาว่าจะช่วยเหลือเขาต่ออย่างไรทำอย่างไรให้เขากลับคืนสังคมที่น่าจะดีแล้วก็ยอมรับเขาได
1: ้ครับมันมีทางออกที่จะให้คนกลุ่มนี้ไปหาการยอมรับจากที่อื่นได้บ้างไหมครับ
0: จริงๆก็มีมากมายเลยครับเพราะว่าเด็กๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนมากนักบางคนก็เก่งเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันความเร็วนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็น่าจะไปทำในที่ที่เหมาะสมที่เขามีการจัดไว้สำหรับแข่งขันกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดให้แข่งขันกันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะมีเรื่องของกฎกติกาที่มันจะช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็น่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสังคมที่กว้างขึ้นนอกจากสังคมที่เป็นกลุ่มของเขาด้วยนะครับ
1: อยากจะให้คุณหมอแนะนำครอบครัวที่มีวัยรุ่นหรือมีลูกที่อยู่มีกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างครับ
0: ครับสำหรับครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูในครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือหรือดึงลูกกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งบางคนอาจจะท้อหรือเหนื่อยหรือโกรธหรือไม่พอใจลูกเราอย่างมากแล้วตรงนี้ยิ่งมีส่วนที่ทำให้การยอมรับของคุณพ่อคุณแม่กับตัวลูกเนี่ยมันน้อยลงหรือทำได้ยากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนยังไม่ได้มีทางออกก็การมาปรึกษาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง
1: การปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคร
0: ับ ใช่อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมองหาจุดดีอื่นๆของลูกแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาด้วยจุดดีเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริ
1: ม
0: ให้เกิดการยอมรับลูกตรงจุดนั้นได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนได้นะครับ
1: ก็หมายความว่าจากที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปภูมิใจในการที่เขาเป็นเด็กแว้นเวลาคุณพ่อคุณแม่ควรดึงเขากลับมาสร้างความภูมิใจให้เขาในครอบครัวเขาเองเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่ของเขาถูกไหมครับ
0: ได้ครับรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ความเร็วที่ผิดที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราเลยนะครับการห้ามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าลองเปิดใจให้รับฟังรวมทั้งแนะนำโทษและผลเสียอย่างต่างๆมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรายการของเรายังมีเรื่องราวของวัยรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการ Gen Y สวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แม่กระพุนน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวี่มีอันตรายช่วยเร็ว
2: ฮะค่ะค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ฮะ
0: Stop! Stop!
1: โอ้ยแข็งแกร่งยังกับหินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
3: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
4: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
0: โอ้
3: คือเมื่อเช้าผมวิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
2: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
3: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
3: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
5: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
3: วิ่งตามผมมาเลย
6: พูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
0: Let's go
6: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
3: ตามมาตามมา

0: ถึงสักที
1: โอ้ยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
2: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
1: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
2: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
1: What is

0: a jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะ
4: เฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะ
3: ก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
5: แล้วเอายังไงดีแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
4: What is

0: A jug. J-U-G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยังผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่าเออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่าเฮ้ยน่ารักจัง
2: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
1: สงสัยที่จะแคบไปนะจริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบๆ What is it?

0: Ajar. J A R, jar. Ajar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
4: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
5: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
5: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: เขาจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
5: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอุบทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านน่ะ
4: ก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่ๆแม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยๆ
4: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้าสวยจะปล่อยลงทะเลนะ
5: โอ้โหนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะ
4: นั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่
5: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ย
4: ชายน่าสงสารพ่อ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
4: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: Jaguar? Jack? Jar. Good job.
1: What is it?
0: Jellyfish? Jaguar? Jug. Jug. Finish.
2: เก่งมากเพื่อนเพื่อนเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจั

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับ

1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com สอนศิลป์ข่าวกันนะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่

จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกึกเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้สีนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานเค้กค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมเค้กของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กนี่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารนะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้หาทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงเลือกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับอ๋อแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: สีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกันนะ

0: หนูกุ๊กตอนแย่แล้วไฟดับ
1: โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่โอ๊ยแก๊ปมาบ๊าบายหน่อยสิพี่กำลังทำรายงานอยู่นะ
2: โถพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
0: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู่
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ยไฟดับเหรอ
0: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
2: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
1: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะเฮ้ยถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ๆๆถ้าไฟดับอย่างนี้แกก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
0: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
3: ่ฮะ
1: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
4: ๆแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
2: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
3: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่อีกเหรอครับ
2: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายสบายไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลย
0: ก็
2: อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
1: ้และถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
2: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
3: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
2: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
3: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
2: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกสนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยละจ้ะ
3: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
2: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
3: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
2: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
1: เย้รายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
3: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
1: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
3: หาไม่นะแกไม่อยากอดข้าวนะครับ
2: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลย ต้องไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแพรมๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
1: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวก็ขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
3: ไฟมาแล้วเย้
0: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
2: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแล้วก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์ต่อไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋า

0: มากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: อยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้
1: งงงงงงงข้าวโพดเขาบอกว่าเขาอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้องเกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
6: พวกนี้จ้า
5: ไม่เอาไม่เอาลูกทุ่ง
6: แล้วนะ
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: งงงงงงงงงงงงงงงข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
7: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันซะแล
7: ้
0: ว
7: เฮ้ยหนูก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
7: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
7: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครู
7: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
7: จ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะแล้วพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
7: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
7: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโ
0: อ้ยเย้
8: และพวกเธอก็คือผู้ชนะเล
0: ยเย้ชนะแล้วใจจังเลย
7: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
7: โอ้ย
8: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
7: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ่

0: เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
1: ช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างเลี้ยงเต่าช้างมันตัวโตไม่เบาจะหงายยาว
2: ไม่ว่ายังไงฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
3: นั่นน่ะสิ
4: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
4: น่าหนักนะ
0: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
1: นี่ค่ะครู
0: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยผมเกิดขอบใจแล้วทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจี๋ทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
2: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
0: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
1: ความสามัคคี
0: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
1: ความเสียสละ
0: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
2: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
5: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
1: เห็นด้วย
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
0: แต่ว่าในกรณีนี้นอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
4: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
4: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
1: เย้
0: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่เคยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีใด

0: น้อยหลงทาง
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณแม่กลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมมันหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
0: งูงี
4: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: เย้ยโอ้ไปแล้ว
0: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
6: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
0: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
6: โอ้โห
7: น่ารักจังเลย
6: น่ารัก
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
7: แก้มปองตา
6: สวยด้วยน
5: ะว้าวอ้วนเชียว
0: ใช่
6: พุงป่องไปเลย
4: พุงมันใหญ่มากเลย
6: นะว้าย
0: เยอะไปไว้ไหน
4: ฮัทชิวฮัทชิว
6: ชิว
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
4: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
5: ของเขียวก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
7: เย้
0: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
4: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึพี่เพิ่ง
0: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
8: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
9: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
8: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอ

0: ยู่ร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
1: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
2: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
1: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
2: ครับคุณป้าทุเรียน
0: ดีๆล่ะ
3: เร็วจ้ะ
2: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะคะ
4: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
2: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอิงก็แล้วกันนะครับคุณแม
4: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
5: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
6: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
7: ่ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
5: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนนี้พวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
6: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
2: เย้ยแล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอ่ะ
6: โอ้สิโอ้ไปไหนเนี่ย
8: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
9: ข้าวโพด
10: ข้าวโพดข้าวโ
5: พดลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
7: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
5: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
6: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
7: โถข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
4: เด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
8: เย้
7: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
6: ใช่ใช
2: ่เขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
7: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
4: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
7: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
4: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
2: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะครับ
4: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
8: ได้ครับ1 2 3
11: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจใครที่คอยบอกเราอยู่ตรงนั้นรู้ไหมในวันที่เรานั้น

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

ทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนที่แล้วเริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้ PayStro ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอา
3: แล้วคร
2: ับ ตอนนี้คุณน้องร้องเร็วมากครับ
3: เร
2: ็
3: ว
2: เร็วเร็วใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จี้ๆน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนานกำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอ Home 2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การ

0: งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2. แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต 3. หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
1: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปไปอะไรบ้างกดกดกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
2: มันไม่เวิร์กขึ้นกดนี่
1: มามาจ้ะโอเคได้กดโอเคบ้าง
2: กดได้2 4 3 4
1: โอเค
2: 2 3
1: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
2: 1 2
1: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับ
2: กดยกเลิก
1: เอาละครับน้องดีนัทเริ่มนิดครับเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละ
2: อย่าช
1: ้
2: า
1: ค่อยๆนะฮะโอ้โห
2: 01
1: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
2: 411
1: ใจเย็นๆนะครับ
2: กดตกลง
3: ตกลง
1: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
3: โอเค
1: มันเร็วจังอ่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนGG Fighting ก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้อง GG แล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยไหมเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
2: เคยไหม
1: อ่ะคุณแม่เคยไหม
4: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวัน อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
1: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
4: ะ
1: น้องดินันถ้าสมมติคุณแม่กับ
4: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
1: ้สมมติค
4: ุ
1: ณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
4: อดเล่นใช่ไหม
1: อดเล่นเสียใจไหม
5: เสียใจ
1: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
5: ก็วันหลัง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่คุณเราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
6: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
1: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
3: จริงค่ะ
1: เขาทำยังไงบ้าง
3: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
1: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
3: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
1: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
6: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูค
1: ุ
6: ณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
1: ่
6: ก็แผนแตก
1: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อไหมรู้ไหม
6: รู้ค่ะ
1: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะ
3: ฮะ
1: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
3: ้
1: เหมือนเป็นเพื่อน

0: กันมากกว่า
1: เป็นเพื่อนกัน
0: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็รู้สึกค่ะ
0: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
2: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
0: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok มั้ย
2: ก็ช่วยค่ะ
0: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลอ่ะเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาละครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีกหนึ่งภารกิจไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนะครับ
3: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่นะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
3: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
0: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
4: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นลูกหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
0: อ
4: ันนี้คือที่แม่เลือก
0: เมื่อถามความคิดลูกก่อน
4: ความคิดลูก
0: น้องดีนาพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
5: เยอะแยะไปเลย
0: เกมอะไรอย่างเช่น
5: เหมือนแบบ
4: เกมอะไร
0: เกมอะไรลูก
5: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
4: โรบอท
0: คือพวกคุณ
4: โรบอท
0: คืออะไรฮะ
4: แบบเหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
5: แบบ
4: ใช่หรือเปล่า
5: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
0: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
5: แบบ
0: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
5: บางคนก็มีเลยนะ
0: มีหมัดไหม
5: มีครับ
0: มีมีดไหม
5: มีครับ
0: มีทุกอย่างเลย เอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
4: เล่นค่ะเล่นพี่เล่นพี่เล่น
0: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
4: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อ

0: คนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
1: ทุกรอบเลย
0: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
2: คือเป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นวัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบ
0: มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
2: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
0: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค่ะ
2: ไม่ได้เล่น
0: อะไร
2: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
0: ใช่
2: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
3: ตามใจเลยค่ะ
2: ตามใจครอบคร
3: ั
2: วนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
3: แต่ก็คือจะ
2: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
3: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
2: ม
3: เป็นความรุนแรงไห
2: ม
3: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
2: ่
3: โรบอกก็เล่นค่ะ
2: ครับ
3: ก็จะดู
2: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไปผ
3: ่
2: านด่านอะไรไป
3: ใช่ค่ะ
2: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต่อส
3: ู
2: ้ผ่านโขนจีจี้ชอบเล่นแบบไหน
4: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
4: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
2: อ๋อมีต่อย
4: ใช่ค่ะต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นรสชาติชีวิต
3: ใช่
2: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
4: ไม่
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
2: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเขาที่เห็นว่าแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
3: ใช่ใช
2: ่ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
4: ไม่มีค
2: ่
4: ะ
2: ไม่มี
3: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
4: ่เด็กกับ
3: เด็ก
4: กองกอง
2: เด็กกองกอง
3: ใช
2: ่กองกองคืออะไรกองกอง
4: เด็กแบบ
2: เด็ก
4: น้อยน้อย
2: เด็กน้อยน้อยกองกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
5: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
2: ดูนะฮะครับ เราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะ เอออ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
3: รูปอะไร
2: อะไรอ่ะ
3: ดู
2: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
3: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกเลย

0: หรออ
1: ืม
0: ห้าน
1: ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: เยอะ
1: เยอะอะชีวิตดูวุ่นวายอะ
2: พี่กี่วงกลมกี่วงกลม
1: เห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปเราไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไป
0: ใช่ไหมน่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่
0: สี่เหลี่ยม
1: ครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันที่3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
0: 1 2
1: 2นาทีแล้วนะ
0: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
1: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไปได้เลย
3: พี่นัน
2: อย่าชอบ
3: รีพีทไฟไง
2: ไฟ
3: อันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนะไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนะแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
1: นี่ได้ไหม
3: สร้างเซอร์เคิลแล้วก็ move light move
1: light เอาละครับไปแล้วนะ
0: ขนมเปียก
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่สุดท้ายแม่ไป
1: แม่แม่เร็วแม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
0: 30 วินาทีกี่เนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสีอะไรอ่ะครับดูให้ออกฮะ
0: รังสีนี่
1: รังสีได้มั้ย
2: 6คู่กับอะไร
1: 6ค
0: ู่75
1: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมเมกาดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
3: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
1: ครับผม
3: ใส
1: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิล เป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
3: ชิลมาก
1: ยากไหมลูก
2: น
1: ิ
2: ดเด
1: ีย
2: ว
1: นะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการคอดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
2: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจ
1: อ
3: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมว่าเขารู้
3: หมดเลย
1: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละคำนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป1,000เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป

0: ะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีมจีจีไฟเตอร์เย้ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่นะจีจีนี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
1: หมดเลย
0: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวและนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือของชนะในวันนี้ด้วยนะเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนานไม่ต้องเสียใจนะลูกนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานนะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
2: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
3: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไรกัน
3: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะฮะคุณจีจี้วันนี
4: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
4: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮ
4: ะ
0: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
4: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับและนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเราทั้งเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจเด็กและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาละครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับนี่แหละอันนี้หอมไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ก็มีกําลังอ่อนลงไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ก็มีกําลังอ่อนลงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะตั้งแต่งาขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันนะคะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้ระมัดระวังเรื่องฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: three ตะวันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแ
2: ด่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับเดามั่วๆเนาะตะวันฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะพี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ทันเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระสวนช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ริ่มตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานบทติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นายก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูง

สาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งาน

0: เหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆละพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
0: พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
0: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12

เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับเราก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตัวนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสี

0: ีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชักครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งท ทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับ

แล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับsonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อน
0: ร
1: ับ
0: คุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอนะคะทางเรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เรารัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 18:00 นนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วก็ได้ปรึกษานะคะเร
1: ื่อง
0: ราวของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสกินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละคนก็ยังคล้องใจกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมตรงท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กิติกุลลีละวงศ์จากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราส
1: ั
0: ปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต
1: ่
0: อย
1: ่
0: าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะค
1: ุ
0: ณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์หมออันนี้สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะ

0: ให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากใยขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากใยรอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่หลังจากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นมุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีเลือดออก
1: ค่ะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเขาบอกแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องของอาการเนี่ยความหนักความเบาอยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายไหมคะ
2: ถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
2: ครับแต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
0: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
2: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
2: ก็อย่างที่บอกนะมันพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนไปบังแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้จอตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาดได้นั่นคือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
3: มันป้องกันเช่นมันคือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งก็คือทำอะไรไม่ได
2: ้ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
3: แต่ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
2: ถ้ามันเกิด
3: เราทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
1: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซึ่งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะต้องกลับไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือเราใส่ถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
3: ถือว่าต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหต
2: ุใช่ไหม
3: คะว่าเป็นจะอะไร
0: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว
1: ่
0: าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมคะปล่อยไว้ได้ไหมคะ
2: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
1: เขาชอบเป็นขาวๆ
0: คือ
2: ต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆบางทีก็คล้ายๆอย่างที่บอกกับเป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไร
0: นะครับ
1: คือเป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
3: ก็
2: ถ้าให้ดีก็ไปให้ดูหรือว่ามันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เรื่องตาอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชม

0: บางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
1: คุณ
0: นุชเนี่ยค่ะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยอดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
2: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบนึงก็จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสายกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสายกันบูดเนี่ย โอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันหนึ่งหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก็หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
1: เพราะว่าหลายๆครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
0: แห้งเลยทันที
1: อย่างนี้ถูกไหมคะ
2: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉย
1: ๆ
2: นะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษาอะไรมากมายก็สำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยม
1: ัน
2: จะต้องหนึ่งคือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่สองคือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอาจจะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างเนี้ยที่มาโดนตาบางคนก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาเราอะไรประมาณเนี้ยครับอ
1: ัน
2: นั้นน่าจะสำคัญกว่าด้วยนะครับ
0: มาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วงนี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะ
1: ใหม่แล้ว
0: นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะอาจารย
3: ์ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัย
1: ค่ะ
3: ก็คือ1เราก็ต้องดูว่า1เราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
1: ค่ะ
3: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่นเป็นผู้สูงอายุไหมมีโรคร่วมไหมนะซ
1: ึ่
3: งเหล่านี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดรุนแรงได้อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะ2คือเราทำงานหน้าที่อะไรนะคะเราอยู่แต่บ้านเฉย
1: ๆ
3: หรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะนั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอนะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มี2กรณีนี้เช่นหนุ่มๆสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงถามว่าเรารอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก
1: ็
3: คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้รอ
0: ค่ะอาจจะมีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเงี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้าย
1: กเว
3: ้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าในหลายๆสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
1: ะ
3: ก็มักจะให้ฉีดนะคะอย่างเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่ตัวเองทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้เอชไอวีเอง
0: ฉีดได้
3: โรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนที่ไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดใช่เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขนาดเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระที่ฉีดปุ๊บวันเดียวก็เสียชีวิตนะคะพอกดย้อนกลับไปก็คือตัวท่านเองมีโรคร่วมเยอะแล้วโรคร่วมนั้นไม่ได้กินยาย
0: ังคุมโรคไม่ได
3: ้ไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่า จริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการถาม
3: คงก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
1: ่แล้วจะมาฉีด
3: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคงที่แล้วก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินเราได้อยู่แล้วถ้าถามคุณหมอเลยนะคะก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะคะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้เอชไอวีก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกันฉีดได้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านคงที่อยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ
1: ค่ะมาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
3: คือไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที
0: ่โคเซียม
3: เจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
0: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
3: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซียมแล้วเลยไม่แน่ใจว่าแคลเซียมไหม
1: ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอาการ
3: เป็นซองๆคล้ายเกลือแร่
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีเยอะเมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
3: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยากให้ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าคือคุณเขียนมาคืออะไรเพราะบางทีมันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้จะกดมาเลยว่าไอ้ซองเนี่ยมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้มันคือส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะคะบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ติดเชื้อ
1: เล็บปลอมแล้ว
0: เป็นเชื้อรา
3: ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นหมอใช่ค่ะ
3: จริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะจริงยาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากินแบบเป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนะคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปเพาะเชื้อด้วยว่ามันเป็นราชนิดไหนเพราะว่าราที่เป็นที่เล็บเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วบางทียาที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราไปซื้อเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ไปพบแพทย์ดีกว่าน
0: ะคะถ้าใหม่นี่คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง
3: ค่ะ
0: นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าพอเป็นเล็บแล้วมันดูแข็งๆไปกระดูกไม่ใช่
3: ค่ะไปหมอผิวหนัง
1: ต้องไปผิวหนังนะคะ
0: เอาไว้ที่คุณถามจากคุณพักวาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
3: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นน่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือทําการหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่ามันในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆเช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือเป็นมะเร็งก็รักษาอยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เค้าฉีดไม่ได้จริงๆอยากจะเก็บตรงนั้นน่ะ จะเก็บ30ตรงนั้นนะให้สำหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนำให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
0: ไปได้
3: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
1: เพราะเขาจะม
3: ีอะไรอย่าง
1: น
3: ี้หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข
0: ้
3: ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดทีเช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรคะต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจะบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีน
3: อ
0: าจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
1: อย่างนี้
0: คำถามแรก
3: กลับมาถามก็คือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะคะโดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกว่าภาพบำบัดนะ
0: คะ
3: เพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้ากินแล้วไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะคะมันอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
0: โอ้โหเยอะมาก
1: ใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
3: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรครวมในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยเราจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่ทราบมันก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
0: แล้วก็มีนี่มั้ยคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
3: แต่ว่า20อย่าง15อย่างที่ว่ายังไม่มี 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอน
1: 20อย่าง
3: นะคะ 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนนึงคือมันไม่ใช่ว่ายาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่ทะลุอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องรอในอนาคตไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ยก็คือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือต้องให้คุณหมอประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหม
0: ค่ะ
3: ก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำเขาก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
0: คุณสุนทรหายป่วยเร็วเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะมาที่คำถามจากคุณวัญชนาถามเรื่องของตาค่ะคุณวัญชนาอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีไหมแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ
2: ไม่น่าจะได้นะครับ
0: คือ
2: จริง เวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุต่างๆนี่มันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ต้องระวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะคร
0: ับ อาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
2: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่างๆเป็นได้หมดเลยครับ
0: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
2: ไม่
1: ได
2: ้
1: ช่วยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ช่วยอะไร
1: มันจะมี
2: ไม่ได้ช่วยอะไร
1: อาจารย์ขามันจะมีวิธีไหนที่แบบทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
2: ก็
1: บางคนเป็นเยอะแบบ
0: เป็นเยอะใช่ใช่น่ากลัว
2: มันขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยเราก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดไออาการตาแดงลงไปได้แต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรงนะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆจัง
0: ค่ะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย
3: ์ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
0: ้
3: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉ
0: ะ
3: นั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยาขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
0: ้
3: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะ
0: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหมคะ
3: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้าม
0: ันก็คือแบบเดียวกัน
3: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
0: ดูน่ากลัว
3: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ช็อตประมาณนะแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
0: ะ
3: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี
0: ้
3: นะคะ
1: โอเค
0: ค่ะมันคือถามจากคุณเพนนีถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าตาเนี่ยเวลามองในระยะ10เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะอาจารย์แต่ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม่
2: เดี๋ยวบอกยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็น2คนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ค
0: ือตอนอันนี้จริงๆเราต้องไปหาจักษุแพทย
2: ์คือถ้าเห็นเป็น2เห็
3: น
2: 2
3: คนเลย
2: เห็นเป็น2คนเลยอันเนี้ยไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกว่ามันแค่ไม่ชัดมัน
1: ถ้าแบบแค่เนี้ย
3: มันก็เป็นเรื่องสายตา
2: เป็นเรื่องสายตาได
3: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะมีคำถามนะคะจะคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหรียญนะคะอาจารย์กุ้ยเหรียญแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
3: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
0: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหมซินโดรม
3: นะคะ
0: บอกว่าที่หมอที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ
3: ่
0: โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดคุยได้ไหมคะ
3: เอ่ยทีซิเอ่ยที
0: อ่ะ
3: ก็เป็นโรคนี้อยู่
0: บอกว่าเคยเป็นเคยเป็นโรคนี้ใช
3: ่แล้ว
0: นะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่า
3: อ
0: ย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
3: ่
0: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีน
3: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS แล้วกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งถามว่า GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะการติดเชื้อไวรัส รวมถึงไข้หวัดแค่หวัดใหญ่เองก็ทำให้เกิดกิเลนบาเล่ซินโดรมนี้ได้นะคะก็คือไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือจากวัคซีนเองก็ได้นะคะเพราะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

0: แล้วเกิดกิเลนบาร์เร่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน 2-4 สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีดอีกนะคะเพราะถือว่าเป็นเหมือนภาวะข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีนนะคะแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาคุณก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเพราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือ1ในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสโดยถึงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือ1ในแสนซึ่งมากกว่า10เท่าถามว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้1ในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่1ในล้านเอาไหนคะ1ในแสน1ในล้าน
1: ก็ต้อง1ในแสน
2: เอ้ย1ในล้านสิเยอะกว่า
0: พูดผิดในล้านคือดูน้อยกว่า
2: น้อย
0: อันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่าสมมติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่องอ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหม
1: ใช่
0: ถามว่าฉีดได้มั้ยคือวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของ AstraZeneca นะคะซึ่งมีรายงาน1รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะเพราะมันอาจจะเกิดเรื่องของกิเลนบาร์เร่ซินโดรมนี้อีกทีนึงหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของ Astra นะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซิโนแวคยังไม่มีรายงานนะคะอันนี้ต้องรอข้อมูล
1: เนาะ
0: แต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะแนะนำไปทางไม่แนะนำให้ฉีดนะคะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะคะไม่ใช่ GBS จากโรคนะถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่องนะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสก็เป็นอันนี้คนละเรื่อง
3: ค่ะคุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดอยู่แล้วตอนแรก
0: ใช่ค่ะ
3: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุนกุนย่าสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
0: ก็ชิคุนกุนย่าก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะคะก็คือเหมือนไข้เลือดออกและยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
3: ค่ะ
0: โรคอย่างไข้เลือดออกเลยยังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม
3: ่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะโดยเฉพาะแบบฝนตก
0: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายหรือชื่อคุณปุญญาแล้วก็ซิก้า
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามาแบบเดียวกันนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่นกว่าเพื่อนๆอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีไข้นะคะคุณหมอจนตอนนี้วัยกลางคนแล้วก็ยังมีอาการตัวอุ่นอยู่สงสัยว่าเป็นอะไรค่ะเพื่อนๆชอบไล่บอกว่าเวลาตัวอุ่นนี่เราบอกเอาไปถ่ายป้าเดี๋ยวจะได้ตัวเป็นปกติถามว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะคือหลายคนเป็นนะคะจันคือตัว
0: อุ่นเหมือนกัน
1: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
0: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกายคุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนก
1: ัน เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
0: ไม่รู้บอก
1: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
0: ไม่ได้เป็นไข้นะ
1: นะไม่เป็นอะไรนะคะ
3: ใช่เพราะบางคนอ่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยไม่ก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
1: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้วเดี๋ยวจะได้ตัว
3: ไม่ได้ยินบ่อยเหมือนกัน
1: ไม่เกี่ยว
3: จริงเราไม่เกี่ยว
0: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุค่
1: ะ
0: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาเตงเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูก
1: ท้องผูก
0: แล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
1: ค
0: ่ะไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจน
1: ค่ะไปที่คำถาม
3: คุณผู้ชมถาม
1: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะคุณสมชาย
3: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูก

0: ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับก็สำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำนะครับ
2: ก็อันนี้คือเป็นต่างประเทศทำใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
2: ์
1: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันหนึ่งได้บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่ง
0: มันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: การเสื่อมของจอประสาทตายังไง
1: คือจริงๆบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างนี้บางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในส่วนตัวก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร
2: ่เพราะว่า
1: ไม่ได้กินอาหารได้ต่างๆพอสมควรอยู
2: ่
1: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
2: เสื่อมแล้ว
1: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
2: เนาะค่ะเสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
1: ก็มีอีกอันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
1: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีเลย
2: ม
1: ันก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
0: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
2: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องสูบบุหรี่มันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่ามันไปโดนกับ
3: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
1: เป็นเกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
2: สารนิโคตินในควัน
1: คล้ายๆ aging process บางอัน
2: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม
1: ้ oxidation บางอย่างอะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นเลย
3: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ันดับแรกเลยควรจะไปมองว่าสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะอาจารย์ตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็เป็นน้ำตาไหลตลอดเวลา
3: ตามอายุ
2: ใช่ทำยังไง
3: ตามอายุใช่ไหม
1: คร
3: ับ เราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
1: ก็อันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือดูอาการว่ามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเง
2: ี้
1: ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาในไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยทีมันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอดเหมือนกันหมดก็อาจจะเจอหน้าที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธีครับ
2: ค่ะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวหนังตาตกแล้วไปทำตา2ชั้นดี

0: ว่า
1: ใช่
2: มันช่วยได้จริงไหมอาจารย์
3: มันต้องตรวจก่อน
0: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นการตกจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาก็ดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตาสองชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
3: นะครับคนอยากทำตาสองชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วย
2: จะได้สวยพอดี
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์
3: ใช่ค่ะ
1: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามินบีรวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ 1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
3: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงไม่ได้เกิดอะไรนะ
1: คะ
3: แล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต 1,000 มิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะป้องกันกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอายุ66เพราะว่าการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเรารูปร่างเขาว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
1: คนที่ผอมเนี่ยตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
3: เหมือนกันจริ ง
2: แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสี่ยงพรุนมาก
3: คือการศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอปพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่ากินได้ค่ะแคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละเพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้องตั้งแต่วัยรุ่นด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี้กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมาใช่ค่ะ
2: เรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าเลยนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
0: ์คนกินนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก็เ
1: กณฑ์แต่ป้องกันไม่ให
0: ้ลูกหลานเป็นเฉยๆแค่นั้นนะครับก็ค่อยปรึกษาดูได้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได้ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็นโลวิชั่นนะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วๆไปยังไม่มี
2: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
1: ค
2: ่ะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
3: หนัก79สูง
1: หนักหนัก69
3: ผู้ชาย
2: ค่ะใช่อ่ะค่ะสูง162ค่ะอาจารย
3: ์หนัก79
2: หนัก69สูง162
3: ผู้ชาย
2: ค่ะผู้ชายอ
3: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าดูถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรนะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
2: 73
3: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้ไวที่สุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อม
2: ค่ะ
3: นะที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหลอกเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
2: อาหารประเภทไหน
3: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะแนะนำระดับแรกคือลดน้ำหนักนะคะ
2: ค่ะ
3: นั้นคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
2: ดีขึ้น
3: ดีขึ้นเล

0: ยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่ามากขึ้นนะคะเราจะได้ชะลอความเสื่อมของเข่านี้โดยสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเข
1: ่
0: านะคะเช่นถ้าชอบนั่งยองๆน
1: ั่
0: งขัดสมาธินะคะชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้

0: ะคะก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนลอันนี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
1: เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคนที่มีอายุมากต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะ
0: เพราะนี่ถือว่าเกินไปเยอะหลาย
1: เกินไปเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
0: 162ลบ101ก็ต้องหนัก62เอง
1: ค่ะ
0: อันนี้หนัก
1: 69ก็เกินมา7โลใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามแล้วคุณป้าสุนีถามไปแล้วนะคะ
2: ไปที่คุณป้าบุญธา
1: ลงมาอีกนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่าเคยรักษาโรคต้อกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ครับผมไม่ทราบคุณสมศรีเคยผ่าไปหรือยังนะครับ
1: คือ
3: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก
0: ็แต่คำว่ารักษาอาจารย์มันก็ต้องผ่า
1: เคยรักษาแล้ว
3: เคยรักษาต้อกระจก
1: 4เดือนกว่า
3: แต่ยังไม่ได้
2: ไม่ผ่า
3: เลย
0: เพราะถ้าไม่
3: ก็รอดูไปก่อน
0: ถ้าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
3: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
2: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์แว่นสายตา
3: เป็นแว่นสายตาเอียง
2: เอียงเลย
3: ค่ะ
2: ก็แต่ว่าหมายถึงว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคึบมากขึ้น
3: ใช่ครับคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกน2แกนนะครับเข้าใจว่าจะมีด้านนึงมันแกนนึงมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเงี้ยสักแกนนึงอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่เป็นอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
2: ไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
3: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนหูลูกตาที่มันยังติดอยู่บางส่วนมันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชชิ่งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
1: เหมือนอย่างภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ภาพนี้คืออันนี้เป็นภาพดวงตา
1: อันนี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
2: ข้างหลังจอประสาทตา
3: ข้างใน
2: อันนี้คืออะไรคะอาจารย์พวกกล้าม
3: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู
1: ่
3: นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
1: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหมคะ
3: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
1: ถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออคอนใช่ไหมคะได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
2: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
3: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็ในบางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียนแบบธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับก
1: ็
3: มีสารกันบูดนิดหนึ่งเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
2: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ในวันหนึ่งวันหมดไปกับเก็บไว้ได้1เดือนประมาณนั้นนะคะ
3: ก็จะใช้แบบโดยส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
0: เพราะว่าถูกกว่า
3: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
0: แต่ว่าส่วนประกอบหรือประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมันไม่
3: คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบูดนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
1: แล้วก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
3: หยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเนี่ย
0: แนะนำอีกแบบนึง
3: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
0: ค่ะก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
3: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้ง

0: ผมมากก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
1: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
0: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
2: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยเราไม่รู้ว่าอาการที่คุณผ
0: ู้ชมคือจะมองมีอยู่สองอย่างนะครับอันนึงก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่เยื่อบุตาเราธรรมดาเนี่ย
2: จะ
0: ทำให้เรามองเห็นตาเราตาขาวเราออกเป็นสีแดงเยอะๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเราไม่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะจางไปได้แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของข้างใน
1: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย
0: ์ข้างนอกแค่ข้างหน่อยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันแตกมันมีเลือดแดงๆปื้นไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆมันค่อยๆจางหายไปได้เองไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าต้องผ่าตัดคือเข้าไปอยู่ในตัวประสาทตาข้างในนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะถ้าทิ้งไว้มันก็อาจจะมีการทำลายของจอประสาทตาหรือมีอะไรพอสมควรได้อันนั้นบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในบุ้นตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้างนะครับประมาณนั้น
3: ไปกันที่คำถามจากคุณพรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อนเนื้อมา6เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อนเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
2: ค่ะโหคำถามวันนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
3: นี่ไงนะคุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
2: ยังถามไม่จบ
3: ยังถามไม่จบเลย
2: นะคะได้หนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะ
3: มาถามที่ก่อนเลยค่ะ
2: คุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดัน
1: ค
2: ือหลักเคลื่อนไหว
1: อันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่เป็นอยู่คุมได้ดีหรือเปล่า
2: คร
1: ับงั้นถ้าความดันคุมไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้ของเวียนศีรษะแต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหูเรื่องของว่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีนึง
2: ค่
1: ะอันนั้นก็หลักๆก็น่าจะเป็น2อย่างนี
2: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเราหมดแล้วนะคะ
3: เส
2: ีย
3: ดาย
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
3: คะ
2: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการพบกับรัดคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอธีรามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 น.ถึง18 น.ทางรามาชาแนลข่าวนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยจากมัลติแบรนด์และเรเนซองส์ข่าวนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของ DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: อยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องๆทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วเร็วเร็วตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ายมีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกะโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้อะคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยิบเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: ก็คือหุ่นยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับ
3: ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
3: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกหรือถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
3: ผีจอมขมิบ
0: ผีจอมขมิบนะครับผีจอมขมิบจอมขมิบแปลว่าอะไรครับ
3: จอมขมิบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมาม
0: าทำอะไร
3: ผู้ช่วยเหลือของเขาอ๋อ
0: มาช่วยเหลือนะครับ
3: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
3: นี่ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่และนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
3: ภาษาจีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
3: จีดี้แย
0: ่คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
3: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื
0: ่อโอ้ย
3: มันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: แซนต้าคอร์สของแมว
0: แซนต้าคอร์สของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
4: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนคร
4: ับ แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
4: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
4: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
4: แล้วก็มีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: อ๋อปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
4: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
4: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชานสมองนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
5: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
5: แล้วก็ปลา
4: การ์ตูน
5: การ์ตูน
0: ใช่เหรอ
5: ใช่
0: อ๋อใช่เหรออ ัน
5: นี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
5: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
3: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
3: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
3: ไม่ได้ใส่
0: ไม่ใส่ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
3: เพราะเห็นแหลมๆข้างบนคร
0: ับ เห็นแหลมๆข้างบนเนี่ยนะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
3: คร
0: ับนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาลนะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่ว่าต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชา
0: ญสมองนะครับเย

0: ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ไป
1: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
0: ทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: เอ๋ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ๋ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชเสาวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติและการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการแสดงปี่โอโบ1ใน3เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูชิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ณห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายทหารรายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กราบบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาด

ไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยพระดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครั้งนี้แสดงภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรามณฑลยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากมณฑลยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่าในวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินก้าบทเพลง The Firebird Suite ของอีกอร์เฟโยโดโรวิชสตราวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกรินรีสวีทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินและองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลาเนวี่บลูบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดอนในสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตจัดมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอริยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งตลอดกว่า5ทศวรรษเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิราวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสศเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรกิตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9 นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100 ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100 ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boat SSL-47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมบายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัด

ภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาในโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชทัยาศัย

พงษ์พาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้พลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดทำกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางยุภาทวีวัฒนกิจปบอนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปวีณาจริยะพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีประเจตเรืองกาญจนาเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตนออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิราลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยน
เวลา 9:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสการให้ศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกรโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนหรือ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอ่อนพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ร่วมเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทัวร์บีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 19:12 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1จัดขึ้นในโอกาสครบการเปิดตัวโครงการ To Be Number 1ในวันที่15กรกฎาคมของทุกปีผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จด้านการเรียนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตและมีการถ่ายทอดคุณลักษณะเก่งดีมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารและชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัท CPR จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิก To Be Number 1
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการ To Be Number 1ก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการ To Be Number 1ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการ To Be Number 1อย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิก To Be Number 1มีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: ต่อจากนั้นทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิก To Be Number 1เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจากจังหวัด4ภาคทั้งทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับ To Be Number 1 Idol รุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบ24ปีโครงการ To Be Number 1และพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ To Be Number 1 Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิก To Be Number 1ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบใจที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1 พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 นาทีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทโซเซอร์ชิมิโทยรอเรสพระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมาร์กกูติงเอกพระราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตามเสด็จทางนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมายาวนานกว่า170ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

พัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิตติโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิทศีลสมาจารไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิตสอนปวสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจนะวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดิโลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิตสอนบวรสังฆามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิปดีศรีมหาจุฬาลงกรสภานายกดิโลกวิเทศศาสนกิจวิสิตวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวิชระวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกะคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรปวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนปวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิฐานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารานิวิทย์วิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนปวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรปวรศีลาจารณิวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตสอนปวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจาร

วัดสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานสระแก้วตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการน้ำในจังหวัดสระแก้วลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำตนเลสรวมถึงแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3แห่งประกอบด้วยฝายบ้านใหม่ไทยถาวรฝายบ้านตะลุมพุกและฝายบ้านคลองน้ำใส2เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาสถานการณ์อุทกภายในช่วงฤดูฝนตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภคทางนี้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสะตนเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบูรณาการในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการเพื่อให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืนและราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่5ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร220ไร่เป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ56เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 593,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างฝายบ้านคลองน้ำใส2หมู่11ตำบลทับราชซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ75เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ 460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรประมาณ350ไร่และสะดอนได้รับประโยชน์80ครัวเรือนทั้งนี้การดำเนินการสร้างฝายทั้ง2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนเช่นแปลงผักปลอดภัยโรงเรือนเมลอนโรงเรือนมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านแก่งแคบและผลิตภัณฑ์ของดีจากภาคีเครือข่ายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์เชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสิ่งของพระราชทาน503ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและ

าคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวม3คนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคมูลนิธิกาญจนบารมีให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนทางนี้ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงครั้งที่2ประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2519ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และที่ปรึกษาวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดนำเสนอการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประกวดนักเล่าเรื่องวิศวกรสังคมหรือ Story Tellingประเภทที่ปรึกษาวิศวกรสังคมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมประเภทอาจารย์ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในครั้งต่อไปองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานการทดสอบ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดหรือ Open Source จาก11หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศิษฐนมหาธาตุวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10จาก

วัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดจันทร์กระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสวัดเทพสอนธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุบรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลอริออลประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดสมวิหารวัดเพลงกรุงเทพมหานครและวัดท่าไทยนเรศวรจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ตระมั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและที่ไหลอาชีวศึกษาสวภากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทไทยแลนด์พรีบิเลตคาร์ดจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับเดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่เขาเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าทาง
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก
4: จริงๆแล้วศักยภาพของไอ้สคัลเจอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองโจทย์ของแทบทุกเทศกาลก็อยากจะฝากไว้ว่าตราบใดที่ช่างฝีมือและคนทำงานศิลปะเนี่ยมีงานทำอยู่คือศิลปะมันจะไม่หายไปไหน

0: สดีค่ะน้องๆหนูๆพี่ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกัน
1: อุปกรณ์ก็หาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นข้าเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
2: ชื่อนาดนครับ
1: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ประวันค่ะ
1: ประวันอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: สามค่ะ
1: อนุบาลสามตอนนี้กี่ขวบ
2: ค่ะครับ
1: น้องประวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไปเดินแบบถ่ายโฆษณาใช่ป่าวแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องประวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
2: My name is Madam Visit and my nickname is Bala I'm a scientist
1: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
2: ผมชื่อเด็กชายนะโดนวิสิตาพันธ์ชื่อเล่นชื่อประวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์อ้าน่ารักมากเลยค่ะประวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
2: ครับ
1: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั้นก็คือกระปุกออมสินอูดอูดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: กระดาษสี
1: ลูกปัดตาปลอม
2: ขวดน้ำ
1: กันไกล
2: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
2: หู
1: ทำหูงี้โอเคประวานเอาสีอะไรดี
2: ชมพู
1: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะจะเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กันไกลพี่ประวานประวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
2: เขาไม่เห็นมีเลย
1: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากันไกลเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาด

0: ตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดคราวนี้พี่หมูเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นยังขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตู้เอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจุ
1: ๊บให้กาวออกมาแล้วจ้ะ
0: กาวออกมาแล้วเหรออ้าประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
1: ้มันทากาวก่อน
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คปะวันลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งถึงสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงเดี๋ยวนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: ชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่ไหนลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆเขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้าน

0: ติปัญญา
1: แล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอู้ๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนน้องวาดมา
2: ลองดูซิ
1: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3มุ่ง

0: อรับนิดเดียวอ่ะ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกัน
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่มั้ยประวานกว่ามันจะติดใช่มั้ยครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วยใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวาน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหม
1: หยิบจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากแล้วทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
2: สวัสดีครับ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะครับ
2: Mahidol Kids
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่เข้าตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่า
0: สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่ข้าวตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่ข้าวตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
3: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
4: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
3: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
4: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: โอ้ไม้ไอติม

0: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวาน
1: มาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6 7
1: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูป
3: เราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากพี่ตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะหาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: วานเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสี
0: สีฟ้าสีฟ้าวาดเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สร้อยคอค่ะ
0: มีสร้อยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวานวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องวาดสีแดง

0: ็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคะ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่กับคุณหมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดียวผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ซิว่าได้กี่ดาวอ๋อประวันได้3ดาว
1: เปิดนี่3ดาวเลย
0: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
1: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนๆหรือแม้

0: ระทั่งว่าถ้าสมมุติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้เขาตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวันลองเรียน
0: ลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: โอเคเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเอาอะไรมาด้วยคะประวานมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อย
1: ข้าวตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบูเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่แปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ี
1: กหน
3: ึ่
1: งชิ้นประวันลองช่วยน้องพิมบุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
3: ใช่ไหม
0: ประวัติเอาตัวไหนดี
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวัติแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์มูลช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันต่อนะ

0: ไรต้องอย่างที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บ

0: กระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นค่าเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตเนี่ยไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกของในAC ปัจจุบันนี้โลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกมาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียน

ออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าท่าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยโบรุภาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องกระตือรือร้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกนะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำมิ้วรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อนลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็เป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอร์สทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอร์ส

ที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มพอร์ตของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเขียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทรานสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับ

0: Warehouse ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่า Warehouse มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต่อกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพด1แพด2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพด1อีกสิ่งหนึ่งที่บวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็ปริ้นพวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพดทั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็

0: ่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
3: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
0: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี้
2: บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกส์ที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกส์มาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
3: เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกส์เต็มตัวแล้วในหัวใจผมในกายผมคือเกี่ยวโลจิสติกส์ถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกส์เยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี
4: ้เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศร พื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DL

ทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโน้นนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง2ท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีก1ท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าค
1: ุ
0: ณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมาก
0: ๆ
2: นะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อย
0: ะ
2: นะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วย
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆนะเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอน
0: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
2: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยอะค่ะ
2: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
2: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
2: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
2: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
2: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
1: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก
0: ็
1: ก็ไก่ก็ไข่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูน
0: ค่ะ
1: หนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
1: ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
1: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก
1: ็
0: จะชอบแนวนี้
1: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
1: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
1: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
2: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รัก รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
0: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจาก VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Makes the care together la la la la la la la la la
3: อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกแล้วเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บเป็นวงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแพรว
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลย

0: ครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
1: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
0: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
1: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
0: ้ มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
2: แม่เป็นใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
3: ใครทำตังค์ไว้ได้ป่ะ
2: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือถึงเอาได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้นะโอเคเอาถึงเปล่าโอเคเท้าสู้สู้เท้าสู้สู้เท้าสู้สู้แม่ปะ
0: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงไททอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทาง
1: ค่ะ
0: เพราะจะบาลานซ์จะขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับแล้วก็มีการเซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมง
4: มาเลยอ่ะวิ่งจับเอาเราวิ่งจับโอเคเอาเยี่ยมเลยนู่นเลยนะบนต้นไม้เลยนะอยากลนไหวเปล่าเพาไม่ไหวเพาก็สละเรือเลยนั่นแหละโอเคไปขึ้นบนแล้วเดี๋ยวลงนู้นนะมองที่พี่หนุ่ยลงทางครูหนุ่ยอ่ะ
5: เร็วไหม
6: เร็วมาก
0: แต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
1: และให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
0: ่
1: างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็สังเกตดู
1: ค่ะ
4: ใบไม้สดใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
5: สวยปะ
4: สวยมาก
5: ว้าว
2: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอ่ะ
1: ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวาร์กโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ

0: ที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที
1: ่มันไม่มีภาพนะคะ
0: เป็นภาพเป็นหนังนี่แหละ
1: นะครับ
0: แล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยนะไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
1: โอ้ยอย่างงี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: หลานก็ติดกับตัว

0: ช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยๆหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: โอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปหรือถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะครับคือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟ
0: ค่ะ
1: มันจะทำให้สมองเนี่ยร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็งนะ
0: มีผ
1: ล
0: มีผ
2: ล
0: แ
2: น่นอนแล้วยังเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่
1: ละ
2: ค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
0: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดนึงนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดเขาทุกวันพูดเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
0: พูดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
1: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
0: ้
1: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
0: ค
1: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
0: ๆ
1: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้อีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
0: ะ
1: นะครับเริ่มจากการวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงไหนเขาชินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
0: ะ
1: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
0: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
0: ค
2: ่ะแล้วก็เขาก็ทำ
0: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
1: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบนี่เขาอยากทำ
0: ลูกหนู2

0: ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทำข้าวของอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม้กวาดไปเลย
1: เนี่ย
0: ก็เลยช่วงนี้ก็อายาทำทำเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม้กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
0: ค่ะ
1: ครับก็จะเป็นวัยนึงพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
0: ค่ะ
1: เฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
0: ้
1: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห
0: ้
1: จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
0: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
1: ปแบบ
0: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อ
1: ันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ค
1: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
0: พ่อ
1: แม
0: ่
1: แม
0: ่
1: จะต้องรู
0: ้
1: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
0: ้
1: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
0: ทุกอย่างเป็นการ
1: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะคะว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
0: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
1: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะ ก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุข เพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นแต่เราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
0: แม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะ

0: ซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
1: แล้วก็เข้าใจลูกเราด้วย
0: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: นอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกัน
1: รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป .6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
2: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล
0: ่
2: า
0: ใช่คนน
1: ี้มันทำไมคนนี้ครับ
2: การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเอง
1: ถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลยช่วยมากไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนึ่งเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแย่เข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: สวัสดีค่ะซาร่าค่ะกลับมาพบกับรายการสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยของเราในวันนี้มาค้นหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะกับประเด็นในวันนี้ค่ะการลดริ้วรอยนั่นเองมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาสืบไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงไหมการดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งหน้าแก่ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์จริงหรือไม่ที่ริ้วรอยบนใบหน้าสามารถบอกโรคได้การทำอัลตราเลเซอร์ฟิลเลอร์บนอะไรที่ลดริ้วรอยได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือตีนกามาก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้คุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้าการรับมือกับริ้วรอยให้อยู่หมัดเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิ
0: ร์ฟสวยหล่อในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องการลดริ้วรอยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราในวันนี้พร้อมกับแขกรับเชิญค่ะณภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีสารา
0: สวัสดีคุณหมอนะคะโอ้ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับการลดริ้วรอยในวันนี้ได้มาคุยกับคุณหมอวันนี้เราจะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับริ้วรอยเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางคนเกิดริ้วในช่วงนี้ก่อนวัยอันควรกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
0: ถามณภัทรก่อน
1: ทำไม
0: มีความรู้สึกไง
1: ก
0: ็ต้องถามความรู้สึกของคุณอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดริ้วรอยคุณไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างไหม
1: เคยนะคือผมตั้งแต่เด็กแล้วอะเป็นคนแบบ facial expression เยอะมากเวลาที่เรายิ้มหรือเวลาที่เราหัวเราะอย่างเงี้ยแต่แฮ่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอคุณหมอนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยให้ริ้วรอยของเราลดลงได้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้นะคะถามคุณหมออย่างแรกเลยหลายๆคนบอกว่าพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับประเด็นที่ว่านอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ
2: จริงๆก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมันก็เป็นผลกับสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะแต่แบบที่คุณซาร่าบอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนในท่าที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นนอนตะแคงนะคะหรือว่าท่าที่มีการกดการเสียดสีการถูไถใบหน้านะคะกับแม้แต่ปลอกหมอนหรือที่นอนที่มันเนื้อผ้ามันหยาบก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆก็คือมันอาจจะทำยากกว่านะที่จะนอนนิ่งๆไปเลยนะคะ
1: ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
2: แต่ว่าพยายามให้แบบว่าสองด้านมันเท่าๆกันหรือนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตะแคงก็อาจจะต้องมีการกลับข้างบ้างอย่าให้มันกดข้างใดข้างหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะการนอนคว่ำหน้าลงไปอันนี้แน่นอนมันก็ทำให้มันบู้บี้กดแล้วก็เสียดสีไปหมดนะคะมันก็มีผลได
0: ้
2: ถ้าเราทำเป็นระยะเวลานานๆนะคะ
1: คือตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมากตอนแบบขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลย
0: ให้มันแบนเข้าหากัน
1: ช่วยมากไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราทั้งวันแรงโน้มถ่วงมันลงเนาะแก้มันก็จะย้วยลงมา นะคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราเลี่ยงไม่ได้อะนะคะแต่เราพยายามป้องกันนะคะอย่างที่บอกพยายามให้มันเท่าๆกัน
0: นั่นก็อีกเป็นปัจจัยนึงนะคะสำหรับการนอนที่บอกว่านอนเท่าพอให้เพียงพอแต่ว่าถ้านอนผิดวิธีก็ส่งผล
1: แล้ววิธีถูกต้องล่ะครับคุณหมอเราต้องนอนอย่างไรถึงจะเป็นวิธีการนอนที่ไม่เกิดริ้วรอยบนหน้าของเรา
2: จริงๆจะถามว่านอนยังไงถ้าเกิดทำได้จริงๆเลยนะมันจะดีมากเลยนะคือถ้าเรากลางวันเราห้อยถูกไหมเราย้อยลง
0: เ
2: ราก็ควรจะห้อยหัวลงใช่ไหมถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่ได้
2: แต่ถ้าทำได้มันจะดีถูกต้องไหมเพราะมันก็ตรงข้ามแรงน้องถ่วงนอนหายนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนติดนอนตะแคงเนี่ยก็คิดว่าควรจะสลับนะคะให้มันมีความเท่ากันใช่ค่ะนอนหงายก็น่าจะดีนะคะ
0: อีกกรณีนึงก็คือหาหมอนมาหนุนที่หมอนหนุนคอที่ไม่ให้เราตะแคง
2: ให้มันฟิกซ์เลยเน
1: าะช่วยไหมครับอย่างน
2: ั้นแต่ว่ามันจะนอนหลับสบายไหมอ่ะถ้าสบายก็การรับหลอดบ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขมันก็เป็นความสบายอย่างถ้าสบายแล้วสวยก็โอเคนะคะ
0: อันนั้นเป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลต่อริ้วรอยนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
2: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
0: ใช่คนน
1: ี้มัน
0: เ
1: ขาเป็นคนนี้ใช่ไหมล่ะครับ
0: ชอบปาร์ตี้ชอบแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมนี่เลิกงานกลับบ้านดื่มน้ำส้มนอน
0: อุ๊ยหูน้ำส้มอะไรน้ำส้มผสม
1: เดี๋ยวพูดดีกว่า
0: ถามคุณหมอเลยการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หน้าแก่จริงไหมคะ
2: จริงๆอยากจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเลยสักส่วนนึงเลยอ่ะนะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าใช่ไหมคุณบอกว่ามันเกี่ยวอะไรโอเคตับนะเราก็เชื่อได้ว่ามันทำให้มีผลกับตับใช่ไหมคะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเคยสังเกตว่ามันจะปัสสาวะบ่อยด้วยเน
0: า
2: ะมันจะทำให้เราแบบบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดผิวขาดน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
2: การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ทราบสูบด้วยไหมคะก็คือการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองซึ่งจริงๆคนเรามันเกิดทุกวันอยู่แล้วนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการตากแดดการเดินไปเดินมาการที่เรากินอาหารย่อยอาหารมันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะร่างกายเราก็มีการซ่อมแซมตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำให้เกิดมากขึ้นแน่นอนร่างกายเราจะซ่อมแซมไม่ทันมันก็จะเกิดความเสื่อมได้มากกว่านะคะก็เกิดผิวที่มันมีริ้วรอยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สดใสนะ
0: คะ
2: เป็นต้น
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆพวกวิตามินซีพวกเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
2: จริงๆอยากจะบอกพวกวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งรับประทานแล้วนิดทาได้นะคะทาที่ผิวหนังเราก็มีนะคะ
0: นี่ก็ได้ฟังมาเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนคิดว่าอาจส่งผลต่อริ้วรอยไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะฝืนอายุของเราได้ยังไงวันหนึ่งริ้วรอยของเราก็ต้องมาตามวัยแน่นอนทีนี้วิธีป้องกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะลอเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทุกคนต้องมีริ้วรอยใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
0: ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะ
2: โอเคนะคะอยากจะบอกว่าครีมลดริ้วรอยเอาเป็นครีมบำรุงที่เราควรจะใช้ในทุกวันดีไหมคะเอาที่ทุกคนควรจะใช้นะ
0: คะ
2: อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันแดดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราก็คงจะต้องโดนแดดนะคะยกเว้นคนที่ทำงานกลางคืนเนาะก็ต้องโดนแดดอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวเสื่อมนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้นะคะก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
1: กันแดดนี่คือต้องทาทั้งตัวไหมหรือว่าทาเฉพาะแค่หน้าหรือว่าผมใส่แขนยาวผมก็ไม่ต้องทาแขนก็ได้หรือเปล่า
2: ใช่ทีนี้การกันแดดมันก็มีหลายวิธีนะคะอันที่คนมักจะนึกถึงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะแต่จริงๆมันยังมีวิธีอื่นๆที่ดีที่คุณณภัทรบอกเช่นการใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะคะไม่ลืมเรื่องของดวงตาและดวงตาก็สำคัญนะทำให้เกิดต้อกระจกต้อเนื้ออะไรได้นะเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะหมวกปีกกว้างกางร่มได้นะคะสำหรับครีมกันแดดเราแนะนำให้ใช้ตรงบริเวณที่เราไม่สามารถใช้อย่างอื่นเช
1: ่
2: นเรา
1: ไม่สาม
2: ารถเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไหมแบบคนที่อยู่กลางทะเลทรายเขาก็จะโพกเหลือแต่ลูกตาเนาะแต่บ้านเราก็คงไม่เหมาะนะยกเว้นว่าแบบไปเดินห้างไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณซาร่าก็ได้อย่างนั้นนะได้แล้วแบบได้อย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ใช้วิธีอื่นก็ต้องไม่ลืมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีราคาไม่แพงนะคะครีมกันแดดนะคะอันที่2ก็คือครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนผิวแห้งแน่นอนก็ต้องใช้ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นที่มากๆนะคะหรือถ้าเราเป็นคนมีสิวนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยดำจุดด่างดำก็ต้องใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะลดการสร้างเม็ดสีเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าต้องใช้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอะไรเป็นมานานแค่ไหนนะคะมีอะไรที่เราจะแบบสวยขึ้นมาทันทีมั้ยเร็วแบบแป๊บเดียวอ่ะภายในมีมั้ยมี
0: 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ย
2: 1วันมีมั้ย
0: มีโฆษณาม
2: ี1วันมีนะเมื่อกี้นี่แบบมาเนี่ยสภาพนี่คือดูไม่ได้เมคอัพทาปุ๊บอันนี้คือของไม่จริงถูกมั้ยมันโบกไปเท่านั้นอะไรที่เร็วอ่ะไม่จริงเช่นทาแล้วหน้าขาวทันทีเป็นไปไม่ได้นั่นคือโบกใช่มั้ยทาแป้งทาไว้ทาอะไรที่ขาวๆน
0: ะ
2: ก็ต้องใช้เวลานะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานานเท่าไหร
0: ่
2: ถ้าเราแบบโอ้โหอายุ50ไม่ดูแลมันเลยนะมันก็แน่นอนต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะการลดเม็ดสีนะโดยทั่วไปอ่ะต้องมีการผลัดของเก่าแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีใหม่โดยทั่วไปประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาคือจริงๆใช้ไป1เดือนอาจจะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไปส่องกล้องจุลทรรศน
0: ์
2: เราอาจจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้แบบดูดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะ2เดือน3เดือนถึง1ปีจะได้ผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ครีมบำรุงเนี่ยหมอสนับสนุนให้ใช้นะคะขอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะตามปัญหาผิวของเราแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าไปหวังแบบโหมันจะว้าวทันที
1: ก็คือต้องใช้เป็นไลฟ์ไทม์ไปเลย
2: อันนี้ก็เหมือนกับการดูแลเราจะต้องมีการดูแลตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทำ
1: วันสองวัน
2: แล้วก็เลิกแล้วอีกเดือนเว้นไปอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆอย่างนะไม่อยากจะบอกเรื่องผิวหนังเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพสมองเราต้องใช้สมองทุกวันนะเนาะไม่ใช่นอนอะไรอย่างนี้นะก็ทุกอย่างมันต้องเป็นการดูแลระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือแนะนำให้ใช้วิธีการดูแลเน
1: า
2: ะ
1: แล้วตัวครีมที่คุณหมอแนะนำให้ใช้ควรจะต้องใช้ครีมอะไรบ้าง
2: ก็คือ
1: คร
2: ีมเยอะมากสมมติว่าเรา
1: ดีไวเจอร์เต็มไปหมดเลยงงไปหมดเล
2: ยที่บอกขึ้นอยู่กับปัญหานะคือถ้าเราโดนแดดก็ใช้กันแดดนะอนุมูลอิสระถ้าแน่นอนเราเกิดเนาะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ผลเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็ใช้แบบนั้นหรือว่าคนที่มีริ้วรอยก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวที่ลดริ้วรอยทีนี้อุ๊ยมันเยอะไปหมดอ่ะไม่รู้จะทําเป็นปัญหามัน10อย่างอ่ะทั้งดําทั้งรอยทั้งแห้งก็อาจจะสลับ
1: เดียว
2: อาจจะสลับเน
1: า
2: ะอาจจะใช้วิธีสลับโรเตทบ้างเนาะแทนที่จะทา10อย่างเช่นอย่างถามว่าแบบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อร่อยแบบเราจะกินแต่ข้าวเหนียวทุกเราอยากต้องสลับเราสลับมันทุกอย่างมีดีมีประโยชน์แต่เราสลับนะคะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนป
2: ั
0: ญหาแต่ละคนผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันและบำรุงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแต่ไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอก็จะดีที่สุดนะคะในการหาทางแก้ไขแต่แน่นอนที่สุดสำหรับใครที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ในเวลาอันสั้นแต่จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอค่ะริ้วรอยบนใบหน้าก่อนดีกว่าว่าสามารถบ่งบอกถึงโรคของเราได้ไหมคะคุณหมอ
2: จะบอกว่าเป็นริ้วรอยมันเกิดจากโรคอะไรเลยนะมันคงไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่มันเป็นจากกรรมพันธุ์เนาะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะต้องดูว่าพ่อแม่เราแก่แบบไหนนะคะบางคนก็เห็นไหมบางคนอายุเยอะแล้วหน้าจะย้วยหนังเยอะนะบางคนก็จะตอบเนื้อหายอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็กรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนนึงซ
1: ึ่
2: งจริงๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสาเหตุภายนอกซึ่งเรากล่าวไปแล้วนะคะนี่ก็สาเหตุของริ้วรอยแต่ถ้าถามว่าผิวหนังเราบ่งบอกโรคบางอย่างได้มั้ยก็น่าอาจจะได้นะคะเช่นเรามองไปแบบตัวเหลืองตาเหลืองเงี้ยก็เป็นโรคตับเนาะหรือถ้าเกิดผิวแห้งมากบางครั้งก็อาจจะเป็นพวกโรคไตหรือว่าโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิดเป็นต้นนะคะ
0: น้ำด้วยใช่ไหมผิวแห้ง
2: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะนะคะ
0: งั้นถามคุณหมอเลยค่ะว่าผิวหน้าที่ดีเราควรที่จะรู้สึกแบบไหน
2: ผิวหน้าที่ดีเราก็ต้องรู้สึกสบายอ่ะผิวเราต้องรู้สึกสบายไม่ตึงอ่ะไม่แห้งไม่ตึงไม่แสบ
1: เพราะบางครั้งเราสครับหน้ามาโอ้หน้าตึงมากเลยอันนี้ก็คือไม่ดี
0: เรานึกว่าแบบยิ่งถูยิ่งดีหรือเปล่ายิ่งแบบสะอาดหรือเปล่า
1: ผมเป็นเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มรู้จักการใช้โฟมล้างหน้าใหม่ๆตอนที่เราเพิ่งโตนะก็แบบพยายามถูแล้วสู้โอ้ยมันต้องตึงมากมันต้องแบบคลีนมากอย่างเงี้ยมันผิดใช่ไหม
0: แล้วอย่างในโฆษณาที่ฟอง
2: คือแต่ตึงนี่สักพักนึงจะไม่ค่อยสบายหน้าไหมอะค่ะรู้สึกไหมพอมันตึงแล้วก็จะรู้สึกแห้งๆแล้วก็บางคนก็จะเหมือนอาจจะแพ้ง่ายนะคะหรือบางคนแบบ นวดหน้าเป็นไหมมันตอนนวดมันสบายแต่หลังจากนั้นอ่ะกลับไปมันเหมือนไม่ค่อยสบายบอกนี่ชูเคยเป็นไหมคะหรือไม่เป็น
0: เป็นค่ะเป็นหนูเคยเป็นเหมือนกันแบบหนูจะรู้สึกแห้งคือหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูรู้สึกว่าแพ้ง่ายแล้วเป็นสิวเยอะอันนี้คือที่เห็นก็คืออาจจะโดนเมคอัพกบไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มาสำรวจตัวเองว่าโอเคเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันแล้วก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจนี่มันเหมือนการหาเนื้อคู่นะมันไม่ง่ายคุณต้องพยายามเสาะแสวงหาให้ได้มันต้องมีอันนึงที่มันเหมาะกับเราแต่เมื่อไม่เจอก็ไม่ท้อถอยต้องค่อยๆปรับดูว่ามันไม่ถูกกับเราเพราะอะไรหน้าเราเป็นสภาพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองอ่ะลองผิดลองถูกเนาะมันหาเนื้อคู่อ่ะ
0: หนูลองใช้มาเยอะมากตั้งแต่กระปุกแพงจนไปถึงแบบเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ยังเคย
2: คือแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่ไหม
0: การที่จะได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับผิวหน้าก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือสิวหรือริ้วรอยเงี้ยเหมือนเจอเนื้อคู่จริงๆ
1: ค่ะที่สุดเลย
0: พูดแล้วแบบอยากเจอมากนะตอนนี้ก็คง
1: ยังไม่เจอ
2: ต้องลองอยากเจอเนื้อคู่อยากเจอเนื้อคู
0: ่เน
2: ื้อคู่กับเนื้อคู่จริงๆใช่ไหม
0: ทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นปัจจัยนึงที่สำคัญมากๆเลยเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราคงจะล้างแค่น้ำเปล่าทุกวันไม่ได้ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณและอย่างนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะในการดูอย่างไรที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแพ้ของเราเช่นบางตัวที่มันเป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
2: คือจริงๆสำหรับตัวทำความสะอาดผิวเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มี10ส่วนผสมนะเพราะจริงๆช่วงที่สัมผัสหน้าเรามันสั้นเนาะมันก็ล้างลงท่อใช่ไหมแพงบางทีแพงเนาะแล้วก็แป๊บเดียวลงท่อละเพราะนั้นมันไม่ได้แบบอะไรที่ทิ้งไว้ที่หน้าเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ชะล้างอย่างอ่อนโยนแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นจริงๆก็เลือกอย่างที่บอกเหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็จริงๆควรจะอ่อนโยนเนาะไม่เอาเอียดๆไม่เอาฟองเยอะฟองเยอะลองคิดดูมันดูดีใช่ไหมใส่โฟมสวยแต่โอ้โหฟองฟอดเลยจริงมันไม่ต่างกับแฟบกับยาล้างจานนะฟองเยอะๆอ่ะใช่ไหมฟองฟอด
1: คือไม่ได้หมายว่าฟองเยอะจะสะอาดกว่าไม่เกี่ยว
2: มันสะอาดแต่มันสะอาดเกินไปมันจะแห้งมันจะชะล้างทุกสิ่งอย่างไปอ่ะถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แบบมันล้างจานหรือซักผ้าใช่ไหมหน้าเราอ่ะเราต้องการจะชะล้างแค่สิ่งสกปรกซึ่งมันไม่ได้มากมายอ่ะถูกไหมคะถ้าเราล้างมากเกินไปมันก็จะล้างสิ่งดีๆน้ำมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกไปด้วยมันก็จะแห้งตึงนะคะ
0: อาหารเสริมบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเรื่องการรับประทานคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราควรที่จะกินอะไรให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการทำให้ผิวเราดีไม่ว่าจะเป็นผิวรูปแบบไหนก็ตามจะแห้งหรือจะมันคุณควรที่จะดูแลตัวเองแบบนี้นะ
2: คือจริงๆสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าคนเราต้องกินอาหารได้ครบหมู่นะคะถ้าทานได้ครบหมู่ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความจำเป็นเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีอนุมูลอิสระเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตากแดดเยอะเราอดนอนมากช่วงนี้หรือว่าเครียดกินเหล้าเที่ยวคืนเยอะมันก็อนุมูลอิสระเยอะ
4: ทำไมมาฝั่งนี้ล่ะคะ
2: อาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินซีวิตามินอีคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากินเสริมมันคือเสริมเนาะแต่มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่อาหารหลักมันก็คืออาหารหลักกินครบหมู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีไดเอทแปลกๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะต้องเสริมไปก็คงต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก็ดูเป็นช่วงอะค่ะ
1: ครับแล้วพวกวิตามินอย่างนี้เรากินได้ต่อเนื่องไหมครับที่คุณหมอบอกอะ C D E Q 10อะไรเนี่ยหรือว่าควรกินเป็นแค่ช่วงๆแล้วพักตับพักไตได
2: ้คือจริงๆอยากจะบอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบขนาดว่าเรากินมากสูงแค่ไหนโดสแค่ไหนสะสมหรือไม่สะสมซึ่งวิตามินแต่ละตัวนี่จะต่างกันแต่โดยทั่วไปเราคิดว่ากินแล้วแบบคนคงต้องมีลืมบ้างกินบ้างนะคะก็คิดว่ามันลืมบ้างกินบ้างพักบ้างก็ได
1: ้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องกินเข้าไปเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
2: ใช่ก็บางชนิดมันก็ขับออกไปแต่ว่าบางชนิดถ้าขับออกไปมันอาจจะทำให้เกิดตกตะกอนเกิดนิ่วได้เป็นต้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยซะเลยทีเดียวนะคะ
1: อันนี้พูดถึงวิธีการบำรุงแล้ว
0: แล้วก็น้ำดื่มเยอะๆนี้ช่วยไหมคะ
2: น้ำดื่มเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อันตรายมากไปก็ปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งจริงๆบางทีดื่มมันก็ไม่พอมันไม่ได้มา

0: ที่ผิวหนานะคะก็ต้องใช้มอยเจอร์ทาจากภายนอกช่วยด้วยนะคะ
1: หนูเคยได้ยินนะคะเวลาดื่มกาแฟเยอะๆทำให้หน้าเขียวด้วยเหมือนกันเขียวไหมคะ
0: เพราะว่าดื่มกาแฟมันทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นรู้สึกไหมคะบางคนจะปัสสาวะมากขึ้นเหมือนพวกเหล้าก็อาจจะทำให้เราสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะคะ
1: ก็คล้ายกับแอลกอฮอล์ประมาณ
2: เพราะฉะนั้นน้ำก็ดื่มเข้าไปเถอะมันไม่ได้มีข้อเสียอะไร
0: ไม่แพงเน
2: า
0: ะ
2: ที่พูดถึงเรื่องของการบำรุงไปแล้วแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวจะได้ช็อตคัทเลยครับ
0: เป็นไปแล้วเนาะแบบว่ามันเป็นไปแล้วแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยทำ
1: ต้องการการแก้ไขแบบเร่งด่วน
0: ใช่
1: เป็นที่ว่านี่เลยเลเซอร์ฟิลเลอร์โบทอะไรลดริ้วรอยได้ดีที่สุดคะคุณหมอ
0: คือจริงๆต้องบอกเลยว่าแต่ละมันเคยได้ยินทั้งเลเซอร์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบทแต่มันก็เราได้ยินมันมามากมายนะแสดงว่ามันไม่เคยได้ยินว่าแบบเลเซอร์ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันน่ะเขาก็มีข้อดีข้อเด่นของเขานะเราต้องมาดูเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาของเรามันคือตรงไหนนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณณภัทรบอกเด็กๆก็ยิ้มเยอะเป็นคนตีนกาขึ้นอันนี้ก็เป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใช่ไหมเช่นบางคนแบบนั่งคอมหรือต้องขมวดคิ้วเนาะหรือบางคนทำงานนั่งโต๊ะแล้วแบบมีคนมาติดต่อก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปก็จะเกิดริ้วรอยตรงหน้าผากอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อเราก็ต้องแก้โดยยาซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือตัวโบทูลินท็อกซิตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจากตัวเนื้อเยื่อเราหายไปนะคะ
2: เป็นร่องเป็นอะไร
0: เช่นแบบคนอายุเยอะขึ้นบางคนก็แก้มต่อเน
1: า
0: ะ
1: มีร่องแก้ม
0: ก็ใช้เติมเสริมตรงนั้นหรือบางคนปากบางเล็กนิดเดียวเนาะก็อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องฟิลเติมมันเข้าไปนะคะ
1: เติมขมับด้วยหนูจะ
0: ใช่ถ้าแบบขมับมันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลักษณะริ้วรอยหรือความแก่ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็มีทั้งเลเซอร์ที่กระตุ้นคอลลาเจนสำหรับในคนที่มีริ้วรอยเล็กๆรูขุมขนกว้างนะคะหรือเลเซอร์ที่ลดพวกเม็ดสีบางคนพออายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันเกิดจากฝ้ากระก็ต้องแก้ด้วยเลเซอร์นะคะหรือตอนนี้มันก็จะมีแม้แต่อัลตราซาวด์นะคะที่ทำให้กระชับหนังหน้าที่มันหย่อนย้วยเคล็ดๆก็กระชับให้มันตึงขึ้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับริ้วรอยของแต่ละคนนะคะ
2: ดูเลเซอร์มีเยอะมากนะมีอะไรบ
0: ้
2: าง ที่เราคุ้นๆนะมีเทอร์ล่าเทอร์มา
0: เยอะมาก
1: ทิโก
0: อันนี้ก็จะเป็นทิโก
1: ทิโกเยอะมาก
2: เยอะมาก
0: คือก็จะไปเรื่อยๆ
1: มีหลายนวัตกรรมมากตอนนี้คุณ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสิ่งที่เรา
0: ปัญหาของเราใช่อะไรที่ทำให้เราดูดีอะไรที่เป็นปัญหาของเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะแบบเลเซอร์หนึ่งเครื่องทำได้10-20อย่างไม่ใช่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้ามเนื้อโบไปถ้าเกิดอยากจะเติมร่องต่างๆก็ใช้ฟิลเลอร์แต่ว่าถ้าอยากจะไปแก้ไขในเรื่องของการยกกระชับขึ้นไป
0: ต้องยกกระชับอาจจะเป็นพวกอัลตราซาวด์หรือคลื่นวิทยุอะไรมันก็จะกระชับหนังเนาะหรือพิโคนี่ก็จะลดเม็ดสีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกใช้หรือบางคนเป็นรอยแดงๆอ่ะรอยแดงสิวก็ต้องใช้เลเซอร์ที่ลดรอยแดง
2: ครับ
0: นะคะ
2: คือตั้งแต่คุยกับมาคุณหมอคุณหมอพูดคำว่าคอลลาเจนบ่อยมากมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยไหมครับคุณหม
0: อจริงๆคอลลาเจนกับอีลาสตินนะเคยได้ยินใช่อีลาสตินก็ทำให้เกิดอีลาสติซิตี้จริงๆมันไม่ได้แค่ผิวหนังเราเนี่ยมันอยู่ตามเส้นเลือดด้วยนะ
1: เค
0: ย
1: เห็นไหมข้อกระดูก
0: ใช่พวกนี้มันก็จะมีหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอ่ะ
1: สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธอายุไขของเราไม่ได้แต่ก็อย
2: ู
1: ่เราแค่ต้องการที่จะรู้วิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนวัยอันควรเท่านั้น
0: แล้วก็ไม่ให้เกิดมากกว่าวัยควรด้วยฉุดไปต้องไม่ให้เกิดก่อนวัยแล้วไม่ให้เกิดมากกว่าวัย
1: นะคะเพื่อเป็นการให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนก็เราจะได้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองที่ดีนั่นเองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการที่ทุกคนต้องการความรู้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณหมอได้มาไขข้องใจให้เราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยคุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีคะ
0: จริงๆก็คือริ้วรอยอย่างที่บอกนะคะมันก็เกิดขึ้นตามวัยต้องเกิดทุกคนนะคะทำยังไงให้มันไม่เกิดก่อนวัยหรือมากกว่าวัยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะการดูแลบำรุงการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวนี่คือทำระยะเวลายาวนานเลยนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะก็ต้องเลือกใช้นวัตกรรมด้วยที่เหมาะสมกับปัญหาของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีแพทย์แนะนำที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีหมดนะคะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ดีมันก็แย่กว่าเดิมก็มีนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะคะในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ
1: นะคะก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะ ก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาได้ตรงจุดในข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและสำหรับผิวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็ปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะอ่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนกรัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยไปด้วยกันนะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสผิวหน้าตึงคุณอย่าลืมนะวันนี้กลับไปหกสูง
2: กลับไปนอนตีลังกาเลย
1: กลับไปนอนตีลังกา
0: จะไม่มีใครมาหาหมอเลยหรอคะอันนี้ก็จะไปดูแลตัวเองเลยนะตีลังกาใช่ไหม
2: แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปรึกษาคุณหมอด้วยว่าผมไปตีลังกาหกสูงมาแล้วเอ๊ะทำไมต้องควรเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเราจะต้องรู้ข้อบกพร่องของเราก่อนเราค่อยๆมาปรับไปให้มันดียิ่งขึ้น
1: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสังเกตตัวเองดีๆนะคะสังเกตผิวของคุณค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะแต่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการสวยหล่อขอสืบ
2: สวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาประมวลปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: าบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิด
0: ผิดจริยธรรมใช
1: ่ไหมใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพ เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอะเลิร์ตมากเลย
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือขบวนการแห่งความสมดุลควบคู่กับความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค
1: ือตื่น16หลับความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราว่าเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก
1: ็
0: จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อย่างนี้
1: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
0: ะ
1: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
0: ที่มัน
1: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
0: นั่นน่ะสิครับว่ากำลังพีคอยู
1: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
0: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
1: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากถึงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมุติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระ
0: คือ
1: ต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี 3 ตี 4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี 4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
0: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
1: นะคร
0: ับ ก็ต้องโอเคสิ
1: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะ เขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
0: ้
1: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
0: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
1: ่
0: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
1: ของเขาเอง
0: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
0: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิด อย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
0: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะไม่หลับ
0: จะไม่หลับ
1: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
0: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
1: ่
0: ายก็เลยไม่ยอมหลับ
1: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
0: เป็นที่สมองของเขา
1: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
0: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก็แก๊กเสียงก็แก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้

0: วกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามก็ดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน
1: อ
0: ันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่1เนี่ยยาไอ้เรียกว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: มัน
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่2เป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังเราจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ้อง
0: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: บ
0: างทีว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ำๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่า สิ่งที่เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: คนแค่น
1: ิ
0: ดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย

0: ก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล
1: ้
0: วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่อาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นมันไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: หลับไม่เต็ม
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: ยาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุจะทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือ

0: ค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน
1: ้
0: องเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นมิตร
0: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีจากเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อร่อยดีมาก
1: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
2: Channel นะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลี
3: อุ้ยก็ดูสิหมอรามาล้อหล่อเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีเลยโอ้โหจะไม่ให้แม่เขินได้ยังไงแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็พูดว่าดูแลตัวเองนะครับ
2: โอ้โหแม่
3: ดูสิเขาห่วงแม
2: ่หนักแล้วอะ
4: รู้สึกเป็นห่วงแม่แกมากเลยนะปีนี้ดูเพ้อไปเยอะเลยมั
5: ้ยแม่ผมพี่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลรามาหล่ออย่างเดียวนะครับบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาก็หล่อเหมือนกันครับผมนี่มีพอย
6: ต์แต่ถ้าเกิดจะให้หล่อที่สุดในรามานะต้องแผนกนี้เลยครับ ER
3: เห็นแล้วหัวใจจะวาย
6: หล่อใช่ไหมแม
3: ่กลัว
2: ลงมาก็อีจะหัก
7: หมอนี่ชอบหมอผิดหมอ
4: โห
2: อุ๊ยโอ้โหเป็นอะไรอ่ะ
6: อุ๊ยโอ้โหล้มเป็นธรรมชาติมากเลยมีพอยขาด้วย
3: เหมือนนางเอกเกาหลีเลยนะ
2: โอ้ย
5: ที่ผมแถมรับคุณนี่ไม่ใช่แล้วนะผมกลัวมะม่วงอกร่วง
3: อกร่องป่ะเนี่ย
5: เออใช่ใช่ก็คือกลัวมะม่วงอกร่องมันร่วงไงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยว
3: โอ้โหที่แท้ก็ห่วงกินนึกว่าห่วงทั้ง
6: เดี๋ยวคุณอิง
2: ค่ะ
6: เมื่อกี้นะเห็นคุณอิงเดินเซไปเซมานี่อย่าบอกนะว่าเมาแต่หัววันเลย
8: ก็แก้สองขวด
2: แย่ค่ะหยอกๆค่ะหยอก
8: เปล่าค่ะก็คือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดอะค่ะเพราะว่ามันเดินบนส้นสูงอิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะ
5: ปกติผมก็ไม่เห็นคุณเคยใส่ส้นสูงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วคุณจะซ้อมทำไมอะ
8: ทำไมคุณต้องทำตามฉันด้วยเนี่ยโอ้ฉันก็แค่ว่าคือจริงๆอิงต้องซ้อมไปประกวดนางงามนะคะ
6: ฮะประกวดนางงาม
2: แม่น้องอิงเนี่ยก็แบบอยากให้น้องอิงเป็นตัวแทนอำเภอเพื่อไปประกวดนางงามประจำจังหวัดนั่นเอง
8: ค่ะแต่อิงก็พยายามบอกแม่ไปแล้วว่าอิงเนี่ยทำไม่ได้หรอกค่ะแต่แม่ก็บอกว่าอิงสวยที่สุดในอำเภออ
5: แล้วในอำเภอมีกี่คนครับน้องอิง
8: มี2คนฉันกับแม่พอใจไหมแล้วทุกคนในอำเภอก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ส่งชื่ออิงไปในกองประกวดแล้วอ่ะอิงก็เลยต้องฝึกเดินบนส้นสูงทุกวันเลยค่ะ
5: เอางี้ไหมถ้าเผื่อคุณอิงเดินบนส้นสูงไม่ถนัดเนี่ยก็ลองมาหัดเดินบนไม้ต่อขาแทนที
6: ่เฮ้ยฉันเคยเห็นไอ้การเล่นแบบนี้เรื่องไม้โถงเทงโถงเทงอะไรอ่ะที่สูงสูงแล้วขึ้นไปยืนอย่างนี้นะแล้วคุณอิงก็จะเดินอย่างนี
2: ้โอ้ย
6: โดดเด่นแน่นอน
8: จะได้
2: นี่สองคนเนี่ยหยุดกวนได้แล้วถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ย
6: น
2: ี่น้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
6: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
2: ฉันเคยเป็นนางงามเก่ากว่ามาแล้ว18มงกุฎนะจ๊ะ
6: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งแล้วน่าแจ้งตำรวจจับ
2: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
8: จริงเหรอคะพี่ปา
2: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยปั้นน้องๆรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอิงให้เป็นนางงามอันดับหนึ่งของจังหวัดให้ได้เลย
8: พี่มีหวัง
4: พอมีสิทธิ์เนอะ
8: มีหวังนะคะ
4: ดูเขานี่ดูมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันธาท่าน
2: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
6: ไม่ต้องประกวดนางงามหรอกไปประกวดตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่ง
3: ตอนเนี่ยอ้อเอ้ออ้อเอ้อไม่หยุด
8: แล้วไม่หยุดแล้วเนี่ย
3: นาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน
2: นาน้องอยู่

0: ทอบอ1ผัด1เย้
1: จะบ้าหรือไม่ใช่เกณฑ์ทหารอุ๊ยนี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
2: ได้คำถามว่าอะไร
0: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
1: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
2: ทำไมอ่ะคุณอิงก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
1: นี่ดูแล้วนำไปใช
2: ้พอแล้วตอบคำถาม
1: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้ที่สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนเนี่ยส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชี้ฟ้าสูงไหมคะ
3: สู
1: งค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้ค่ะ
3: อุ้ย
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
2: เป็นไง
0: คือโหจะตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี
2: ่ฉีกแนววงการประกวด
0: ฉีกสายตาพายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามารวมกันได้ยัง
2: ไงเนี่ยถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
3: ไม่ได
2: ้
1: โ
2: อ
1: ้
2: โมดไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
1: โอ้โหอับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: อับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: ถามอะไรตอบได
2: ้ตอบได
1: ้มายัง
2: ยัง
1: อ่ะ
2: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
1: อับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
0: เอ้ยพอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลพี
2: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
1: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพลิน
2: ได
1: ้ขี่ช้าง
2: จับแน่นๆนะ
1: เห็นช้างขี
2: ้อีเหม็นจัง
1: ตำน้ำพริก
2: เผ็ด
4: เผ็ด
1: เพื่อนกินหาง่าย
2: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
1: โอ้ย
0: ผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของถามเนี่ยคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
3: ใช่ถูกต้อง
2: เนี่ยแค่เชิญตอบ
1: ถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นต่อไปเป็นการเดิน
3: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมส้นสูงเนื้อไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วอู้หูลอยมากลอยขาลอยอะขาลอยจริง
2: จับไว้ดีจับไว้ดี
3: คุณฟองคุณฟองมากไม่จริงโอ้ขาลอยอีกแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับใช่
5: มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะ
2: โอ้โหคงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลาก
3: มา
2: เลย
3: โอ้โหเดี๋ยวนี้มามุกเน
5: า
3: ะ
5: แกงใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
3: โอ้โหไม่ใช่ขาลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนเส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
5: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
3: นะคะ
5: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะ
3: โอเคค่ะ
5: งั้นไปดูกันเลยค่ะ
2: เฮ้ยนี่ทางนี้นี่มันหักนิ้วเลยนี
5: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
6: ผ้าขนหนู
5: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
6: แล้วก็ทำหนักเฉียงหน่อยนะ
5: ใช่ค่ะของนะคะที่ปลายเท้าตัวตรง ขาตรงเขาไม่งอถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
6: ตรงไหมหลังตรงไหม
5: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน่อง
6: ฮะ
5: ตึงไหมคะ
6: ตึงสิโอ้โหตึงตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอะโหดีมากเลยน้องพลอย
5: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
6: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลผ้านี่มาจากไหนอะเอาผ้ามาจากไหน
5: ไปขโมยเขามาค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
5: ผ้าหายหรือเปล่าคะ
6: ได้กินหมดได้กินหมาก
5: อุ้ย
6: ได้กินหมากอะได้กินว่า
5: ชื่อ
6: ดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อไปข้างซ้าย
5: ข้างต่อไปนะคะ
6: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมไหมหันอ๋อหันทางนี้นะ
5: หันทางนี้ได้ค่ะ
6: โอเค
5: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
6: ฟึ๊บ
5: หลังตรงด้วยค่ะโอเคค่ะ
6: โอ้โห
5: ตึงไหมคะ
6: ตึงเนาะ
5: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
6: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
5: ตัวตรงนะคะ
6: ฟึ๊บ
5: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
6: โอเค
5: โอเคค่ะ
6: นับเท่าไหร
5: ่15วินาทีไหวไหมเอ่ย
6: ได
5: ้
6: ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
5: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไปเป็นท่าที่สองเนา
6: ะ
5: เรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลแล้วเหยียบลงไปค่ะฝั่งขวากันได
6: ้
5: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไล
6: ่ชิวชิว
5: ขอตัวนะคะ
6: ไม่มาน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอลน้องพลอยบอกให้ไล่ขึ้นไล่ลง
5: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
6: หลังตรงไหมหลังตรง
5: หลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
6: ชิวเอาไหมชิว
5: โอเคอ่ะไล่ขึ้นขึ้นลง
6: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
5: มาค่ะ
6: ชิวชิวชิวชิวอันนี้สบายอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
5: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
6: จักรจีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมศูนย์รวมอะไรนะ
5: เส้นเลือดหลอดเลือดหลายๆเลยค่ะ
6: ศูนย์รวมเส้นเลือดเนาะ
5: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ 15-20 วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาทีขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดมากอีกก็คือกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
6: เนาะ
5: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่รู้สึกเจ็บนะ
6: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
5: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างมา
6: เปลี่ยนข้าง
5: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
6: จ้าแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
5: ไปแล้วค่ะ
6: ไม่คิวกับช็อกไปไหนลูกพร้อม
5: โอ
6: เคไหมน้องพลอย
5: โอเคค่ะ
6: โอเคไหมไม่พี่อย่าโอเคไหม
5: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่างนี
6: ้ใช่ใช่เพราะว่ามันข้างใต้ไปเดี๋ยวเป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
5: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยสามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
6: จ้าแล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
5: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะมันจะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
6: เพื่อให้ฝักทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
5: เป็นการนวดฝ่าเท้า
6: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
5: คลุกคลักคลุกคลัก
6: ตึงๆ
5: ตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
6: า
5: ะ
6: สบายพอแล้วไงจ๊ะ
5: เดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกลางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆขยับขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นเก่งค้างไว้
6: อันนี้ให้ได
5: ้ค่อยๆลง
6: 20นาทีเลยเนี่ย
5: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
6: แต่ก็ไม่สั่น
5: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่อยาก

0: สบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยกระดกไปด้วยเลย
1: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยป้าตุ๊กทำสบายเลยป้าตุ๊กชอบนั่งดูช่องรามาชาแนลอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
0: งั้นเหมาะเลย
1: แล้วก็ดูไปแล้วก็เราก็กึ๊บแป๊บกึ๊บแป๊บยกไปเน
0: า
1: ะแล้วเล่นไปได้เมื่อยแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้เนา
0: ะ
1: ต
0: ุ
1: ๊กเนี่ยเออดีดี
0: ขาครบไหมคะ
1: ขาฮะครบสิมีสองข้าง
0: สองข้างใช่ไหมอ่ะขาเหยียงขึ้นลงเรื่อยๆเหมือนเดิ
1: ม
0: โอเคค่ะนอกจากจะทำให้ฝึกสมองแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องฝึกสมองเวลาเล่นไพ
0: ่
1: เล่นไพ่เราต้องทำมันก็จะเมื่อยนั่งใช่ไหมล่ะฝ
0: ึ
1: กสมองแล้วก็เราเกะคุณหมอ
0: เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปดีกว่าย
1: ังมีอีกเหรอ
0: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื้อต
1: ้
0: นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
1: คุณคุณใส่แล้วคุณคุณใส่แล้ว
0: ค่อยๆไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
1: คุณคุณใส่แล้ว
0: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทน
1: อ
0: ันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยๆยืดไป
1: หล
0: ัง
1: ตึงขาตึงได้แค่นี
0: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอก
1: ฮึบ
0: โอเคค่ะค้างไว้ 15-20 วินาทีเหมือนเดิ
1: ม
0: ท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
1: ใช่ๆตึงเลยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
1: โอ้โห
0: นั่งเหมือนเดิมเหยียดเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
1: โอเค
0: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะ
1: เท่านี้แหละ
0: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
1: มองอะไรจ้ะ
0: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
1: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลอยพูดอะไรนะ
0: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ใช่ถ้างั้นจบตะกิวกิน
1: ตึงน้องพลอยว่างไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขาขึ้นข้าง
0: โอเคค่ะ
1: ฮึบ
0: โอเคค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะวิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
2: หายแล้วใช่ไหม
0: หายแล้วค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได้
3: แต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยอีก
0: ทำไมอ่ะ
3: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้คุณอิงแล้ว
4: เป็นไง
0: จะได้มงกุฎ
4: เด
0: ี๋
4: ยว
0: เ
4: พิ่มที่ดี
0: นี่ป้าเราซ้อมใส่มงกุฎใส่ใส่สะพายด้วย
5: มาแล้วครับผม
2: เท้าเซล
5: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
0: ้ขอบคุณค่ะ
5: ถือด้วยครับ
6: รับโล่ด้วย
5: บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
3: การเล่นอะไรเนี่ย
2: พี่ก้าช่วยด้วย
0: พี่ก้าไม่ชัดพี่ก้าไม่ชัดง่วงเลยอ่ะทีเลยอ่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
3: ดีเลยอ่ะ
7: พี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นนะแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
0: พี่ก้า
7: ทางจะไปแล้ว
0: พี่ก้า
8: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟัน

อาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหรือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงเงชะเงง
4: เ
3: ย
4: เอาเฮเฮ
3: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮเอาเฮเฮ
3: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮเอาเฮเฮ
3: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
3: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีทำได้

0: ไรเนี่ยนี่ช่องรามาชาแนลนะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลี
1: อุ้ยก็ดูสิหมอรามาล้อหล่อเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีเลยโอ้โหจะไม่ให้แม่เขินได้ยังไงแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็พูดว่าดูแลตัวเองนะครับ
0: โอ้โหแม่
1: ดูสิเขาห่วงแม
0: ่หนักแล้วอะ
2: รู้สึกเป็นห่วงแม่แกมากเลยนะปีนี้ดูเพ้อไปเยอะเลยวะ
3: แม่ผมพี่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลรามาหล่ออย่างเดียวนะครับบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาก็หล่อเหมือนกันครับผมนี่มีพอย
4: ต์แต่ถ้าเกิดจะให้หล่อที่สุดในรามานะต้องแผนกนี้เลยครับ ER
1: เห็นแล้วหัวใจจะวาย
4: หล่อใช่ไหมแม
1: ่กลัว
0: ลงมาเก้าอี้จะห
5: ักหมอนี่ชอบหมอติดหมอ
2: โ
0: อ้ยโอ้โหเป็นไรอ่ะ
4: โอ้โหล้มเป็นธรรมชาติมากเลยมีพ้อยขาด้วย
1: เหมือนนางเอกเกาหลีเลยนะ
3: ที่ผมแถมรับคุณนี่ไม่ใช่แล้วนะผมกลัวมะม่วงอกร่วง
1: อกร่องปะเนี่ย
3: เออใช่ใช่ก็คือกลัวมะม่วงอกร่องมันร่วงไงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยว
1: โอ้โหที่แท้ก็ห่วงกินแล้วก็ห่วงทัน
4: เดี๋ยวคุณอิง
0: ค่ะ
4: เมื่อกี้นะเห็นคุณอิงเดินเซไปเซมานี่อย่าบอกนะว่าเมาแต่หัววันเลย
6: ก็แก้สองขวด
1: แย่ค่ะหยอกๆค่ะหยอกเปล่าค่ะก็คือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดอะค่ะเพราะว่ามันเดินบนส้นสูงอิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร
3: ่ค่ะปกติผมก็ไม่เห็นคุณเคยใส่ส้นสูงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วคุณจะซ้อมทำไมอะ
1: ทำไมคุณต้องทำตามจริงด้วยเนี่ยโอ้ฉันก็แค่ว่าคือจริงๆอิงต้องซ้อมไปประกวดนางงามนะคะ
4: ฮะประกวดนางงาม
0: ที่แท้แม่น้องอิงเนี่ยก็แบบอยากให้น้องอิงเป็นตัวแทนอำเภอเพื่อไปประกวดนางงามประจำจังหวัดนั่นเอง
1: ค่ะแต่อิงก็พยายามบอกแม่ไปแล้วว่าอิงเนี่ยทำไม่ได้หรอกค่ะแต่แม่ก็บอกว่าอิงสวยที่สุดในอำเภออ๋อ
3: แล้วในอำเภอมีกี่คนครับน้องอิง
1: มี2คนฉันกับแม่พอใจไหมแล้วทุกคนในอำเภอก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ส่งชื่ออิงไปในกองประกวดแล้วอ่ะอิงก็เลยต้องฝึกเดินบนส้นสูงทุกวันเลยค่ะ
3: เอาอย่างนี้ไหมถ้าเผื่อคุณอิงเดินบนส้นสูงไม่ถนัดเนี่ยก็ลองมาหัดเดินบนไม้ต่อขาแทนนะที
4: ่เฮ้ยฉันเคยเห็นไอ้การอะไรแบบนี้เรื่องไม้ทงเทงอะไรอ่ะที่สูงสูงแล้วขึ้นไปยืนเงี้ยนะแล้วอิงก็จะเดินอย่างนี
0: ้
4: โดดเด่นแน่นอน
0: จะดังนี่สองคนเนี่ยหยุดกวนได้แล้วถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ย
2: แนะนำ
0: นี่น้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
4: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
0: ซึ่งเขาเป็นนางงามเก่ากว่ามาแล้ว18มงกุฎนะจ๊ะ
4: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งแล้วน่าแจ้งตำรวจจับ
0: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
1: จริงเหรอคะพี่ปา
0: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยปั้นน้องๆรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอิงให้เป็นนางงามอันดับหนึ่งของจังหวัดให้ได้เลย
1: อิงมีหวัง
2: พอมีสิทธิ์เนอะ
1: มีหวังนะคะ
2: ดูเขาเนี่ยดูโบกมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันธาท่าน
0: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
4: ไม่ต้องประกวดนางงามหรอกไปประกวดตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่ง
6: ตอนเนี่ยอ๋อเอ๋ออ๋อเอ๋อ
1: ไม่หย
6: ุ
1: ดแล้วไม่หยุดแล้วเนี่ย
6: นาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน
0: นาน้องอยู่

0: ทบ1ผัด1เย
1: ้จะบ้าหรือไม่ใช่เกณฑ์ทหารอุ๊ยนี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
2: ได้ๆๆคำถามว่าอะไร
0: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
1: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
2: ทำไมอ่ะคุณอิงก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
1: นี่ดูแล้วนำไปใช
2: ้พอแล้วตอบคำถาม
1: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้ที่สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนเนี่ยส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชี้ฟ้าสูงไหมคะ
3: ส
1: ูงค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้ค่ะ
3: อุ้ย
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
2: เป็นไง
0: คือโหจะตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี
2: ่ฉีกแนววงการประกวด
0: ฉีกสายสะพายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามารวมกันได้ยัง
2: ไงเนี่ยถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
1: ไม่ได
2: ้โอ้
1: โหโมหรือเปล่า
2: โมไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
1: โอ้โหอับดุลเลย
2: เอ้ย
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: อับดุลเลย
2: เอ้ย
1: ถามอะไรตอบได
2: ้ตอบได
1: ้มายัง
2: อ่ะอย่าถามบ่อยสิโอ้ย
1: อับดุลได
2: ้เอ้ย
0: เอ้ยพอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลพี
2: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
1: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพย
2: ได
1: ้ขี่ช้าง
2: จับแน่นๆนะ
1: เห็นช้างขี
2: ้อีเหม็นจัง
1: ตำน้ำพริก
2: เผ็ด
4: เผ็ด
1: เพื่อนกินหาง่าย
2: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
1: โอ้ย
0: ผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของคำถามเนี่ยคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
3: ใช่ถูกต้อง
2: เนี่ยแค่เชิญตอบ
1: ถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นต่อไปเป็นการเดิน
3: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าสุดแล้วเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมจนสูงเนื้อไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วอู้อู้ลอยมากลอยขาลอยอะขาลอยจริง
2: จับไว้ดีจับไว้ดี
3: ของไม่จริงโอ้ยขาลอยอีกแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับใช่
5: มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะ
2: คงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลากมาเลย
3: โอ้โหเดี๋ยวนี้มามุกเนาะ
5: แกล้งใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
3: โอ้โหไม่ใช่ขาลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
5: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
3: นะคะ
5: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะ
2: เฮ้ยนี่ห้องนี้ที่มันหักนิ้วเลยนี
5: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
6: ผ้าขนหนู
5: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
6: แล้วก็ค่อย

0: ่อยนะ
1: ใช่ค่ะของนะคะที่ปลายเท้าตัวตรงขาตรงเขาไม่ง
0: อ
1: ถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
0: ตรงไหมหลังตรงไหม
1: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน่อง
0: ฮะ
1: ตึงไหมคะ
0: ตึงสิโอ้โหตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอะโหดีมากเลยน้องพลอย
1: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
0: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลผ้านี่มาจากไหนอะเอาผ้ามาจากไหน
1: ไปขโมยเขามาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
1: ผ้าหายหรือเปล่าคะ
0: ได้กินหมดได้กินหมาก
1: อุ้ย
0: ได้กินหมากอะได้กินว่า
1: สดชื่น
0: ไปดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อท้าย
1: ข้างต่อไปนะคะ
0: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมไหมหันอ๋อหันทางนี้นะ
1: หันทางนี้ได้ค่ะ
0: โอเค
1: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
0: ฟึ๊บ
1: หลังตรงด้วยค่ะโอเคค่ะ
0: โอ้โห
1: ตึงไหมคะ
0: ตึงดิ่ง
1: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
0: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
1: ตัวตรงนะคะ
0: ปึ๊บ
1: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
0: โอเค
1: โอเคค่ะ
0: นับเท่าไหร
1: ่15วินาทีไหวไหมเอ่ย
0: ได
1: ้
0: ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
1: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไปเป็นท่าที่สองเนา
0: ะ
1: เรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลแล้วเหยียบลงไปค่ะฝั่งขวากันได
0: ้
1: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไล
0: ่ชิวชิว
1: ขอตัวนะคะ
0: โอ้ยมาแล้วน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอลน้องพลอยบอกให้ไล่ขึ้นไล่ลง
1: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
0: หลังตรงไหมหลังตรง
1: หลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
0: ชิวเอาไหมชิว
1: โอเคอ่ะไล่ขึ้นขึ้นลง
0: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
1: มาค่ะ
0: ชิวชิวชิวชิวอันนี้ okay. สบายอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
1: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
0: นี่จั๊กจี้ดีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมอะไรนะ
1: เส้นเลือดหลอดเลือดหลายๆเลยค่ะ
0: ศูนย์รวมเส้นเลือดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ 15-20 วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาทีขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดมากอีกก็คือกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่รู้สึกเจ็บนะ
0: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
1: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างมา
0: เปลี่ยนข้าง
1: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
0: จ้ะแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
1: ไปแล้วค่ะ
0: เห็นไม่คิวกับช็อกไปไหนลูกพร้อม
1: โอ
0: เคไหมน้องพลอย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคไหมไม่พี่อย่าโอเคไหม
1: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่างนี
0: ้ใช่ใช่เพราะว่ามันข้างใต้ไปเดี๋ยวเป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยสามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
0: แล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
1: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะม
0: ัน
1: จะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
0: เพื่อให้ฝักทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
1: เป็นการนวดฝ่าเท้า
0: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
1: คลุกคลักคลุกคลักตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
0: า
1: ะโอเคอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกลางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆขยับขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นเกร็งค้างไว
0: ้อันนี้ให้ได
1: ้ค่อยๆลง
0: 20นาทีเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
0: แต่ก็ไม่สั่น
1: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่อยากสบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วย

0: ตกไปด้วยเลย
1: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยป้าตุ๊กทําสบายป้าตุ๊กชอบนั่งดูช่องรามาชาแนลอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
0: งั้นเหมาะเลย
1: แล้วก็ดูไปแล้วก็เราก็ปึ๊บปึ๊บยกไปเนาะแล้วเล่น
0: คอม
1: เมนต์ได้เมื่อยแล้วก็มาทําอย่างนี้ได้เนา
0: ะ
1: ป้าตุ๊กเนี่ยเออดี
0: ขาครบมั้ยคะ
1: ค่ะฮะครบสิมี2ข้าง
0: 2ข้างใช่มั้ยอ่ะขาเย

0: เลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปดีกว่าย
1: ังมีอีกเหรอ
0: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
1: คุณคุณใส่แล้วคุณคุณใส่แล้ว
0: ค่อยๆไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
1: คุณคุณใส่แล้ว
0: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทนอันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยๆยืดไป
1: หลังตึงขาตึงได้แค่นี
0: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอกโอเคค่ะค้างไว้ 15-20 วินาทีเหมือนเดิมท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
1: ใช่ใช่ตึงเลยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรยืดทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
1: โอ้โห
0: นั่งเหมือนเดิมเหยียดเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
1: โอเค
0: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะ
1: ได้เท่านี้แหละ
0: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
1: มองอะไรจ๊ะ
0: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
1: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลอยพูดอะไรนะ
0: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ใช่ถ้างั้นจบตะกิ้วกิน
1: ตะกิ้วกินตึงน้องพลอยว่างไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขาขึ้นเข้ามา
0: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะวิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
3: หายแล้วใช่ไหม
2: หายแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได้
4: แต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยเอง
2: ทำไมอ่ะ
4: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้คุณอิงแล้ว
5: เป็นไง
2: จะได้มงกุฎ
5: เก็บมันดีๆไปก
2: ินไอ้ปลาเราซ้อมใส่มงกุฎใส่ใส่แล้วพายด้วย
6: มาแล้วครับผม
3: ท้าเซล
6: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
2: ้ขอบคุณค่ะ
6: ถือด้วยครับ
7: อุ้ยรับโล่ด้วย
8: บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
9: กล
8: ้
9: าเล่นอะไรเนี่ยกล้า
10: ช
9: ่
10: วยด้วยช่วยด้วย
8: ช่วยด้วย
2: ช่วย
8: ช่วยช่วยช่วยช่วยช
2: ่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยหายง่วงเลยอ่ะทีเลยอ่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
11: ดีเลยอ่ะ
4: พี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นนะแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
2: พี่ก้า
4: ทางจะไปแล้ว
2: พี่ก้า

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนท

0: รีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่ที่หนาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้ประหยัดรู้จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: แล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอะไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่างน
0: ี้เป็นส่วนใหญ่10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกขาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: เด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอา
0: ลูกคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดันหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม
4: ่เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเง
5: ี้
0: ย
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
4: แน่นอน
0: ซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก

0: แต่ว่าอันเนี้ย
1: ไม่เคยมีแล้วก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลย
2: ยืนกันไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
0: อันนี้
3: ลดให้เหลือ130บาท
0: โอเคนะ
2: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
0: 130บาทนะโอเคขอจับนะลูกนะ
2: คุณต่อนะคะซื้อครับนอกจากซื้อบอกด้วยว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้อนครับสถานการณ์นี้ฮะ
4: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
2: ครับ
4: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
4: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
0: ้
4: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื
2: ้อ
4: นะคะต้องไม่ยอม
2: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่าม
0: ีแล้วจริง
4: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
2: ลับ
0: ไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องโฟน
6: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
5: ประหยัดไฟ
6: แล้วน้องโฟนคือประหยัดไหมใครสอนคะ
5: ป๋า
6: ป๋าสอนว่าไง
5: สอนว่าประหยัดไฟ
6: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
5: ไม่เสียตังค์เยอะ
6: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไร
5: หยดกระปุก
2: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะแล้วนี่ไปกับคุณป้าน ี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
7: อันนี้เหรออันนี้59บาท
2: ดูชิ้นอื่นก่อนนะ
7: ใส่แผงแล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
8: อยากได้เหรอ
7: เอออัน
8: น
7: ี
8: ้
2: เอ้าเห็นแล้วไดโนเสาร
8: ์ไหนครับจะอยากได้
7: อันนี้เหรอ
2: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
8: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
2: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
0: ่
2: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
0: ซื้อค่ะ
2: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
9: เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
2: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
9: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
2: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ
8: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
10: เอาซ้ำกัน
8: ฮะเนาะ
2: ชอบซ้ำซ้ำ
8: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
7: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณคร
8: ับ
2: น้องโฟนซื้อ
0: มีสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
2: เอ
0: ามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
4: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะ
0: อ
4: ันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
0: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
4: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
0: ะ
4: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูก

0: ได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
1: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
3: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
2: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
3: แล้วใครใจดีกว่ากัน
2: แม่ค่ะ
3: ใจดียังไงคะ
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
3: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเลยน้องคะข้าขอให้หนูเป
2: ็
3: นส
2: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
4: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู
5: ่ราคาถูกๆจ้า
4: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู
0: ่ป้าลูกป้าฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับ
4: ที
0: ่บ้าน
4: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
0: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
2: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
5: หมดแล้วเหรอ
0: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
4: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
0: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
4: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
6: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
4: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
6: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
4: คิดว่าไม่ซื้อ
6: คิดว่าไม่ซื้อ
4: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
0: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
5: จ้ะขอบคุณจ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะ
4: ไม่ซื้อ
1: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
4: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
1: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
0: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
4: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
0: ใช่
4: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
0: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
1: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
3: ชื่ออะไรคะ
7: หมิง
3: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
7: ่ะถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
3: แพงไหมอ่ะ
7: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
3: น้ำมีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
7: ่อยากได้ทั้งสองชุด
3: ทั้งสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
7: ห้ามใช้เงินเยอะ
4: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
8: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
4: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
9: ผมว่าตักพอสมควรครับ
4: ครับ
9: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
4: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
9: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
4: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
9: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
4: ครับงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
9: ตักพอสมควร
4: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
9: แล้วก็ทานไม่หมด
4: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับ
2: อิ่มแล้วครับ
3: อิ่มครับ
2: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
4: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกลูกเราจะกินหมดไหมครับ
1: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
1: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าเฮ้ยต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
1: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม่
4: กินหมดไหมวันนี
3: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
5: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
6: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูและเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยคร้อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
5: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
7: มิ้น
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
8: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
7: รู้จักค่ะ
8: ประหยัดคืออะไรคะ
7: เก็บเงิน
8: เก็บเงินเอาไปทำอะไรรู้ไหม
7: จ่ายค่าเทอม
8: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
7: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
9: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
10: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรเง
0: ี้
10: ย
0: คือขออีกแต่กินไม่หมดหรอก
10: ใช่
0: งั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่
10: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระเหนียวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
2: เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้
3: อิ่มแล้วค่ะ
2: หมดไหม
3: ไม่หมด
2: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
3: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับ
5: นะคะ
0: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
9: ทีนี้ทานอาหารบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
3: ต้องตักน้อย
9: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นเด็กค่ะเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
10: น่าจะตักแต่พอดีแล้วก็กินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
11: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
11: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
5: ่ยอมค่ะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
12: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
3: หมดค่ะ
0: โอ
12: ้ทีเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
3: ินให้พอดีตัวเอง
12: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
3: พอดี
0: พอดีหมดจ้า
5: เยอะมากเลย
0: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
10: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
10: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
6: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
6: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
5: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะครูอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
13: ่สู้สู
5: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ้ด้วยกัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงครับคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: และเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นน่ะหนูได้500บาท
4: จริงจ้ะหยอดเองเลยเหรอ500เน
5: ี่
4: ย
5: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอ่ะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได้
4: เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะ
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: ค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ครับค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มาแล้วครับเงาะหวานหวานเจี๊ยบมาแล้วครับอยากซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีป่ะ
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
8: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถตรงท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: กวาดบางทีแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทําอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จําเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินงานอย่างนี
2: ้น้องก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: เขาจะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
5: ับ ผลไม้มาแล้วครับหวานจะเป็นนะครับหวานหวานเลยครับที่ติดต่อกันที่บ้าน
0: แล้วนอกเหนือจากการหาหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันป.ส.ต้นหนุ
1: กอ่านออกเด็กคนเข
2: ีย
1: น
2: ที่14ไป
6: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะ
1: คือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะคะ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
0: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
1: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
2: ็
0: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงอะเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณพ่อคะคือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อคุณแม่ก็ช่วยเขียน
2: ให้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะ

0: ดาษเยอะๆแสดงว่า
1: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
2: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
2: ครับก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
2: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
2: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
1: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
2: ะ
1: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้
1: วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
1: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
2: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
1: ร
2: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
2: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆ
1: ครับ
2: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ลองถามคุณแม่โจ
3: ้ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
1: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจิจิแพงจิจิอันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
1: น
0: ะก็เป็นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
1: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
2: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่นเลยไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
2: ใช่ทำจากอะไ
1: ร
2: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
0: ้
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
2: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
2: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งคว่าง
1: ๆแ
2: ต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
2: ู
0: ก
2: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
2: ใช่ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
1: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: ครูอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็
1: มี
2: อีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อ

ได้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขา

0: ุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้อนค่ะครูอ้อนแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: ครับ
2: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอ้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
3: เขียน
2: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
0: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
1: ม
0: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
2: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
1: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
1: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
1: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
2: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
0: ค่ะ
2: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
0: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
2: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังถูกสอน
1: ครับ
2: นะคะ
0: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณนะคะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล้วก็เป็นพ่อแม
1: ่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได
1: ้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: รบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาคอนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
5: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ายการ Gen Y ถ้าพูดถึงความเร็วและความท้าทายแล้วนะครับรุ่นจะเป็นของที่เข้ากับวัยรุ่นมาอย่างมากโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเธอมีความสามารถเรื่องความเร็วที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจะเร็วจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวรู้จ

รานัดน้องมินนี่วันนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบในกีฬาผัดผมเนี่ยชอบเล่นกันมากเลยครับแล้ววันนี้ครับน้องมินนี่เขาบอกว่าเขามาเล่นที่นี่กับเพื่อนเขาครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเขากันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องมินนี่แล้วนะครับนี่คือ

0: รับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ปีตอนนี้น้องมินนี่เป็นนักแข่งใช่ไหมนักแข่งอะไร
1: นักแข่งโกคาร์ท
0: นักแข่งโกคาร์ทใช่ไหมครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไปกวาดถ้วยรางวัลมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่กับตัวกี่ใบแล้วครับ
1: ก็100กว่า
0: ฮะจริงไหมเนี่ย100มีถ้วยรางวัล100กว่าใบอยู่ที่บ้านครับแปลว่าชนะมาเยอะมากๆล่าสุดนี้ชนะที่ไหนมาครับ
1: พัทยา
0: พัทยาครับพัทยานี่คือเป็นการแข่งแบบไหนแล้วพี่ฟังสิ
1: จะมีแบบแข่ง3รอบในวันก็จะมีควอลิฟายแล้วก็มี
0: ควอลิฟายแล้วมี
1: ควอลิฟายจากอันดับที่1ที่1เสร็จก็เสร็จก็เป็นที่2ที่2เสร็จก็เป็นไฟนอล
0: โอ้ทำไมมินนี่ถึงชอบเล่นกีฬาที่ผ่านผมและชอบเล่นกีฬาที่มันมีความเร็วครับ
1: ก็สนุกดีค่ะก็ชอบ
0: แล้วคุณพ่อเป็นนักแข่งครับคุณพ่อเป็นนักแข่งด้วยเลยเล่นตามคุณพ่อ
1: พ่อบังคับให้เล่น
0: พ่อบังคับให้เล่นเหรอแล้วใจเราชอบไหมเนี่ย
1: ชอบ
0: ก็ชอบนี่ยังไงไม่เรียกว่าบังคับแล้วเราอยากเล่นเองใช่ปะ เราต้องเจอความเร็วตอนที่เราเจอแบบที่เราต้องเล่นความเร็วไปเร็วๆอ่ะเราสึกไง
1: ชิว
0: ชิวด้วยแปลว่ามินนี่ไม่กลัวความเร็วเลยมินนี่เห็นว่าเป็นความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เฮ้ย

0: พูดถึงกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: 4 ปี
0: แล้วภายใน4ปีเนี่ยเราฝึกหนักแค่ไหน
1: ก็ตอนเด็กๆก็จะฝึกครั้งละหลายครั้งต่ออาทิตย
0: ์อาทิตย์นึงนี่กี่ครั้งได้คร
1: ับ ก็ตอนเด็กๆก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย
0: ์ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ใช่มั้ยครับฝึกซ้อม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็เขาก็ขับแบบประมาณเลิกเรียนก็ไปสัก4 โมงถึงแบบ2 ทุ่มอะไร
0: 4 โมง2 ทุ่มก็5 6 7 8ก็ประมาณวันละ4 ชั่วโมงเลยใช่ไหมฟอร์มก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะซ้อมวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยปกติกีฬาความเร็วกีฬารถยนต์หรือกีฬาโกคาร์ทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะผู้ชายเล่นมีผู้หญิงที่เล่นเหมือนเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอคือในทีมที่เราแข่งมาคือมีแต่ผู้ชายเลยนี่เหรอจริงปะเนี่ยแล้วเราชนะมา100 กว่าครั้งแล้วแล้วตอนนี้คืออายุแค่14ทำไมเก่งจังเลยอ่ะสอนพี่หน่อยดิได้ไหมพี่ไม่เคยขับเลยเนี่ยไม่เคยขับแข่งกูค้างจริงๆจังเลยสอนพี่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามโกคาร์ทกัน
1: โอเค
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปที่สนามโกคาร์ทกันนะครับเราจะไปดูกันว่าเนี่ยน้องมินนี่คนนี้ครับก็อยู่ในสนาม

0: รถโกคาร์ทเนี่ยเขามีแบ่งเป็นรุ่นไหมเวลาแข่ง
1: มีค่ะ
0: แบ่งกันยังไงครับ
1: จะมีรุ่นเด็กรุ่นเราแล้วก็มีรุ่นใหญ่อีก
0: อ๋อรุ่นเด็กรุ่นเรารุ่นใหญ่แต่ว่าเราอยู่รุ่นที
1: ่2
0: รุ่นที่2คือรุ่นอะไร
1: รุ่น12ถึง
0: 15อ๋อคือเขาแบ่งเป็นอายุถูกไหมครับ12 15แล้วถ้ารุ่นผู้ใหญ่ไงอายุ
1: ผู้ใหญ่ก็15ขึ้นไป
0: 15ขึ้นไปครับแล้วรถอย่างเงี้ยมีความแรงเท่าไหร่เรารู้ไหม
1: 130ได้มั้งครับ
0: 130มีแรงกว่านั้นไหม
1: มี
0: แรงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นประมาณเท่าไหร่
1: 150
0: อ๋อ150อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงขับรถ130แล้วขับรถ150ไม่ได้อะ
1: ตัวเล็ก
0: อ๋อตัวเล็กก็คือต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกแปลว่าเป็นนักกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเหรอครับนอกจากออกกำลังกายและเตรียมร่างกายแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียูนิฟอร์มของการเป็นแข่งโกคาร์ทถูกไหมครับอันนี้คือยูนิฟอร์มส่วนตัวเลยปะพอจับผ้าดูแล้วผ้าหนามากอันนี้คือมันเป็นเซฟตี้หรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเวลาล้มขึ้นมาหรือเวลากระแทกพื้นขูดกับพื้นเงี้ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างครับ
1: ก็กันไฟ
0: กันไฟด้วยถ้าเราล้มไปกับพื้นหรือเรียกว่าอะไรอ่ะถูกับพื้นมันก็จะไม่เกิดไฟแล้วก็มันจะป้องกันการกระแทกของร่างกายด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคสุดยอด

0: ก็ถ้าใหญ่สุดก็2รอบ
1: 2รอบรอบใหญ่เล่าให้ฟังได้ไหมว่าใหญ่แค่ไหน
0: ก็ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วก็คว่ำ
1: ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วเขาคว่ำ
0: ใช่
1: ตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
0: งง
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า
0: ไม่
1: ด้วยปีนกำแพงตอนนั้นขับเร็วแค่ไหนครับ
0: ตอนนั้นไม่เร็วตอนนั้นแค่ออกโค้งมาแล้วก็ปีนกำแพง
1: อ๋อแล้วที่บอกว่าหนักๆอีกครั้งนี่คืออะไร
0: ครั้งนึงก็คว่ำที่ฝรั่งเศส
1: ไปแข่งที่ฝรั่งเศสแล้วคว่ำคือแข่งอยู่แล้วคว่ำเหรอ
0: ซ้อมอยู่
1: แล้วซ้อมอยู่แล้วก็คว่ำตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
0: ตอนนั้นก็โง
1: ่คว่ำในลักษณะแบบไหน
0: คว่ำก็คว่ำแค่คนออกมาอย่างนี้แล้วหนูก็มาเร็วมากแล้วหนูก็ปีนหัวเขาแล้วก็พลิก
1: นะคว่ำก็คือรถเขาเหมือนขับมาปาดหน้าอย่างน
0: ี้
1: เหรอ
0: ใช่
1: แล้วก็ปีนเขาแล้วก็พุ่งข้างบนมีพลิกคว่ำอย่างนั้นอ่ะ
0: รถมันก็คว่ำแล้วมันก็ปุ๊บ
1: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
0: ตอนนั้นเราอยู่บนรถอ
1: ยู่บนรถแล้วพอรถคว่ำมันก็ทับเราดิ
0: ไม่ทับเราคว่ำดีแล้ว
1: อ๋อคือกลับมายืนปกติแล้วใช่ไหมโหตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
0: งง
1: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโหเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึง
2: ฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับตอนนี้ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าทำไมคุณพ่อถึงสนับสนุนให้น้องมินนี่มาเล่นกีฬาที่ผาดโผนและอันตรายแบบนี้ครับทำไมคุณพ่อถึงให้น้องมินนี่เล่นอยู่ครับ
3: ข้อหนึ่งก็คืออุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่รองคอหมวกกันน็อกชุดแข่งเนี่ยมันได้มาตรฐานหมดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในเรคคอร์ดแล้วเนี่ยในโกคาร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรการที่รถแข่งเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยสิ่งที่อย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์มา
2: ครับ
3: คือชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้รถไม่ไฟไหม้
2: โอเค
3: นะที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียชีวิตกันเยอะๆที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คือเวลาชนแล้วหมดสติแล้วก็รถก็ไฟไหม้
2: อ๋อคือคนหนีมาไม่ได้
3: ตรงนั้นเนี่ย
2: ไม่มีแน่นอนใช่ไหม
3: ไม่มีแน่นอน
2: โอเคครับ
3: มันไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการสนามอย่าลืมสิว่าบนในสนามเนี่ยคุณวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่300
2: ครับ
3: ผมวิ่งอยู่300
2: ครับ
3: 5มันดิฟกันแค่5
2: ครับ
3: งั้นการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ไม่ต่างกันสิ่งที่จะอันตรายก็คือเราไปชนอะไรที่เป็นจุดนิ่งๆนะอย่างบนถนนเนี่ยอย่างรถตัวอย่างเนี่ยทั่วไปที่อุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่ามีรถตัดหน้
2: าม
3: ีรถช้ากว่าเยอะ
2: ครับ
3: คนที่ขับ120ไปชน60ผลต่างมันก็60แหละ
2: โอเค
3: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: อย่างในสนามเนี่ยความเร็วแต่ละรุ่นเขาก็วางกติกามาให้รถมันวิ่งกันสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยปลอดภัย 99%
2: แล้วมันต่างกันยังไงครับขับในสนามกับขับข้างนอก
3: บนถนนตัวแปรอย่างอื่นเยอะมีฟุตปาดอย่างน้องเนี่ยขับโกคาร์ทในสนามหรือว่าขับรถยนต์ในสนามเนี่ยเวลาน้องหมุนทีนึงแหกโค้งทีนึง
2: ครับ
3: หรือจะเสียหลักเสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่ทีนึงอย่างน้อยน้องก็ไปฟาดฟุตปาด
2: ครับ
3: ดวงไม่ดีไปฟาดไฟเสาไฟฟ้าดวงไม่ดีไปฟาดไฟฟ้าข้างคนขับนั่นคือเรียบร้อยใช่ไหมในสนามไม่มีพวกนี้ไม่มีเพราะดูมอเตอร์จีพีสิเขาจะล้มด้วยความเร็วสัก200กว่าเขาก็แค่ไถไปแล้วก็ชุดก็ถลอก
2: แล้วชุดพวกนั้นก็คือมันป้องกันอยู่แล้วถูกไหมคร
3: ับ ใช่ไม่เอาว่าเนื้อไม่มีถลอกเลย
2: จริงครับ
3: เอาว่าเนื้อไม่มีถลอก
2: คือเพราะว่าชุดมันต้องหนามาก
3: ใช่
2: เพราะว่าเซฟตี้คือ100%แน่นอน
3: ใช่แล้วทุกอย่างต้องการเป็นการต้องผ่านแอปพรูฟหมดไม่ใช่อยู่ๆจะไปซื้อหมวกทั่วไปหรือซื้อชุดทั่วไปแล้วก็ลงไปแข่งได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างต้องอัพทุกหมด
2: เพราะว่าการแข่งเงี้ยมันถึงจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็มีความปลอดภัยสูงมากๆ
3: ผมมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาลงมาเสี่ยงตรงนี้หรอก
2: ครับเพราะว่าคุณพ่อต้องมั่นใจอยู่แล้วว่ากีฬานี้มันโอเค
3: ใช่ใช่และอีกอย่างนึงการที่ประกาศว่าแข่งอย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ์ที่จะใช้ชีวิตบนถนนในอนาคตนั้นเขาเวลารถเสียหลักรถหนุนรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
2: เขาเจอมาหมดแล้ว
3: เขาตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับแน่นอน
2: ครับ
3: นะครับเพราะการแข่งขันเนี่ยจะเทียบกับแข่งวันเท่านี้แล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่มาแว้นบนถนนเนี่ยเราก็เข้าใจนะเขาอยากจะมีทางออกเขาไม่มีที่ไป
2: ครับ
3: ในวัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนชอบกีฬาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเขาไม่มีที่ออกเท่านั้นเองเพียงแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือภาครัฐเนี่ยก็ควรจะหาที่หาทางให้
2: ก็หมายความว่าถ้าคนที่ชอบขับความเร็วแว่นๆเรามาขับอะไรอย่างนี้

0: วันนี้เวลานี
1: ้ปลอดภัยกว่าแน่นอน
0: แน่นอน
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมชักสนใจและอยากจะลองขับรถโกคาร์ดูบ้างแล้วสิครับงั้นวันนี้ครับเราอยู่กับแชมป์โกคาร์ทั้งทีผมจะให้น้องมินนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมสักรอบครับไหนสอนพี่ขับหน่อย
2: ก็นั่ง
1: นั่งนั่งยังไงครับโอ้คุณน้องเขาดูเท่จังเลยอ่ะแล้วอันนี้ยังไงต่อถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องทางซ้ายยังไง
2: ดึง
1: ดึงดึงอะไรครับไหนไหนเอาเนี่ยเหรอแล้วดึงเสร็จแล้วก็คือมันก็จะไหลไปเลยเหรอว่าต้องทำไง
2: เหย
1: ีย
2: บ
1: อ๋อต้องเหยียบก่อนใช่ไหมมันไม่ได้ไหลไปเองใช่ปะไหนอันไหนอันไหนเบรกไหนคันเร่งอ่ะ
2: นี่อ
1: ันนี้เบรกอ๋อเบรกคือซ้ายถูกปะขวาคันเร่งก็คือเวลาเราเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบแบบผ่อนๆว่าเหยียบไปเลย
2: แล้วแต่
1: แล้วแต่ด้วยโหแล้วเวลาถึงโค้งทำไงอ่ะ
2: เบรก
1: เบรกแล้วเบรกตอนเบรกต้องเหยียบคันเร่งด้วยไหมไม่คือพอถึงโค้งมันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็
2: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหยียบพร้อมกันไม่ได้โอ้โอเคคันนี้มันพวกนี้มันดิฟได้ปะดิฟได้ด้วยดิฟยังไง
2: ก็แค่เหลียว
1: ฮะ
2: ก็แค่เหลียว
1: ก็แค่เหลียวมันจะดิฟเลยหรอ
2: เดี๋ยวแรงแรง
1: เดี๋ยวแรงแรงด้วยมันแล้วมันมีโอกาสแบบมีด้วยอีกพี่ไม่ทำละไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับแต่เดี๋ยวขอไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะครับ
3: พอได้ลองขับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคู่กันของวัยรุ่นอย่างเราเลยครับแต่จะว่าไปทำไมเราถึงชื่นชอบความตื่นเต้นและความท้าทายช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันครับ

0: รายการ Gen Y ของเราวันนี้ครับได้เดินทางพบคุณหมอครับเพื่อมาทำความเข้าใจและหาคำตอบครับว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเหนือและความท้าทายครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณท็อป
0: คุณหมอครับทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเร็วครับ
1: อ๋อครับจริงๆเรื่องของวัยรุ่นกับความเร็วก็เป็นของคู่กันนะครับแต่จริงๆนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการที่ทำกิจกรรมไปเดินป่าปีนเขาหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้วัยรุ่นเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองนั้นสามารถทำได้สามารถสำเร็จกับมันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเขาต้องการนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเองเขาเป็นวัยที่เขาต้องการการยอมรับเขารู้สึกอยากให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
0: ้อย่างนั้นนะครับแล้วทำไมต้องครับไม่เข้าใจ
1: ทำไมต้องแข็งรถใช่ไหมครับอันนี้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มสังคมที่เขาอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับเราพบว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่กลุ่มสังคมแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะขาดการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครอบครัวเนี่ยผลักไสออกไปแล้วก็เพราะว่าจริงๆกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกเรหรือแว่นต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออันธพาลอื่นๆรวมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็มักจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยกลับบ้านออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยๆหรืออาจจะมีพฤติกรรมโดดเรียนหนีเรียนอย่างเงี้ยครับจริงๆทางจิตแพทย์เราก็จะเรียกเป็นทับทางแพทย์นะครับวิชาการว่าเป็น conduct disorder
0: disorder
1: ก็มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นวัยรุ่นเอง
0: คร
1: ับความเป็นวัยรุ่นเองก็จะมีเรื่องของการที่คิดอะไรอาจจะไม่รอบคอบอาจจะไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
0: ครับ
1: อันนี้ก็เลยเหลือลามไปถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จในด้านวิชาการมากเกินไปโดยที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการมากนะก็อาจจะรู้สึกขาดการยอมรับรู้สึกว่าคนเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเขาก็ต้องไปค้นหาทางอื่นๆเพื่อจะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆที่เขาจะยอมรับเขาด้วยเหมือนกัน
0: วัยรุ่นบางกลุ่มที่เขาไปใช้ความเร็วในสถานที่ที่มันไม่ควรใช้อะอย่างเช่นแบบไปขับรถเร็วๆในถนนกลางคืนอะไรทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับตอกซอกซอยนะครับก็

0: จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมท้าทายของเขาของคนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปทำให้มีเสียงดังหรืออาจจะทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงน้อยของตำรวจหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกณตรงจุดนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มักจะทำในเวลากลางคืนมากกว่าพอจริงตอนกลางวันก็คงทำได้ยากลำบาก
1: เข้าใจครับ
0: หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่เขาก็อาจจะบางคนกลุ่มนี้ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับพอเขาก็แข่งกันดึกตื่นก็สายหน่อยแล้วก็จะไปถึงเวลารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: แต่การที่เขาแข่งรถกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งกันเงียบรถบางคันก็เจาะท่อหรือมีเสียงดังเป็นกลุ่มใหญ่สร้างความอาจจะสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นหรือปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะครับ
0: ครับจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
1: เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเจาะท่อหรือทำให้มีเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับโดดเด่น
1: มันเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจเหรอ
0: เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: แล้วเขาก็สนับสนุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเท่หรือทำได้ดีอย่างนี้นะ
1: ก็เพราะว่าคนในกลุ่มของเขาทั้งหมดชอบเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่ถ้าสนับสนุนกันเขาก็จะทำนี่แหละ
0: ใช่ครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะมากขึ้นเมื่อเขาได้พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
1: คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นหรือแข่งรถกันเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนผมเดาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแน่นอนแล้วเขาใช้ความเร็วแล้วก็แข่งกันในที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่กลัวเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบ้างหรอครับ
0: อันนี้จริงๆส่วนหนึ่งของวัยรุ่นเองแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าหรือคิดหลังอย่างรอบคอบนะครับเขาก็คิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ก็คงไม่เกิดกับเขาหรอกหรือถึงเกินไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่อะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มหรือเพื่อนในสังคมของเขาก็คง
1: ไม่ยอมรับเขา
0: ไม่ยอมรับเขาแล้วเขาก็คงหาว่าเขาไม่เข้มแข็งเขาดูป๊อดหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้เขายิ่งไม่มีพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นการป้องกันความปลอดภัยนะครับ
1: คือบางคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กแว้นแล้วก็แข่งกันแล้วยังหนีตำรวจได้อีกเนี่ยจะยิ่งเท่ถึงกับขั้นบางครั้งถึงกับแบบไปล่อตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจมาวิ่งไล่เราและถ้าหนีได้คือจะเท่มากอันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับจริงๆก็คงเหมือนเป็นกิจกรรมท้าทายหนึ่งในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าจริงๆการหนีตำรวจนี่นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเนี่ยการถูกจับกุมอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะยิ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือตัวเขาเองได้อย่างมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ความรู้สึกผมนะคือมันค่อนข้างจะแน่นอนเลยว่าถ้าคุณหนีตำรวจคุณโดนถ้าคุณหนีไม่รอดคุณโดนจับได้มันเข้าคุกอยู่แล้วอะแล้วทำไมเขาถึงคิดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับ
0: จริงๆเขาคงทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นว่าการที่เขาหนีรอดได้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันท้าทายอย่างมาก
1: ก็คือท้าทายและเป็นการยอมรับของคนในกลุ่มเขาแค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะงี้เรื่องของการยอมรับในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่
1: สำคัญที่สุด
0: ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กแว้นนี่อยากให้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุนะครับ
1: ปลายเหตุล่ะคร
0: ับ ปลายเหตุเพราะว่าจริงๆเลยก่อนที่เขาจะไปสู่เด็กแว้นเนี่ยเขาก็จะมักมีเหตุนำมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวเขาครอบครัวหรือสังคมอย่างที่พูดถึงไปเมื่อตอนต้นการแก้ปัญหาทั้งตัวของเขาเองหรือครอบครัวของเขาหรือสังคมของเขาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็น่าที่จะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะท้อหรือเหนื่อยเพราะว่าเขาก็คงพยายามมาหลายอย่างแล้วหรือบางคนครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะนำเขามาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือการดูแลอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสังคมก่อนก็อย่าพึ่งท
1: ้
0: อ
1: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนตรงนี
0: ้ใช่ครับเพราะจริงๆการที่เขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยจริงๆก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
1: ครับ
0: ที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คนในสังคมเหมือนกันถ้ามองว่าเรื่องของที่เขาเกิดเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็คงไม่ดุว่าหรือตำหนิอย่างเดียวเนาะเพราะการดุว่าหรือตำหนิหรือโทษอะไรเงี้ยก็คงทำให้เขา

0: ตัวเขาเองก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา
1: ไม่ถูกยอมรับไปอีก
0: ไม่ถูกยอมรับไปอีกเขาก็ยิ่งทำมีเรื่องมีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่มันมากขึ้นไปอีก
1: ตะกี้คุณหมอว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องเข้ามาทำการรักษาคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนป่วยแล้ว
0: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่ารักษานะครับแต่ก็คงมาประเมินเพราะว่าในปัจจุบันทางจิตแพทย์เองเนาะหรือคุณหมอที่เขาดูแลวัยรุ่นเขาก็ดูแลหลากหลายครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตัวของคนกลุ่มนี้เองบางครั้งก็มีภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นหรือซึมเศร้าหรือการได้ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: กลุ่มคนพวกนี้ก็ถ้ามีก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมปกติเราก็ได้ให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาว่าจะช่วยเหลือเขาต่ออย่างไรทำอย่างไรให้เขากลับคืนสู่สังคมที่น่าจะดีแล้วก็ยอมรับเขาได
1: ้ครับมันมีทางออกที่จะให้คนกลุ่มนี้ไปหาการยอมรับจากที่อื่นได้บ้างไหมครับ
0: จริงๆก็มีมากมายเลยครับเราบอกว่าเด็กๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนมากนักบางคนก็เก่งเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันความเร็วนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็น่าจะไปทำในที่ที่เหมาะสมที่เขามีการจัดไว้สำหรับแข่งขันกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดให้แข่งขันกันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะมีเรื่องของกฎกติกาที่มันจะช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็น่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสังคมที่กว้างขึ้นนอกจากสังคมที่เป็นกลุ่มของเขาด้วยนะครับ
1: อยากจะให้คุณหมอแนะนำครอบครัวที่มีวัยรุ่นหรือมีลูกที่อยู่มีกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างครับ
0: สำหรับครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูในครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือหรือดึงลูกกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งบางคนอาจจะท้อหรือเหนื่อยหรือโกรธหรือไม่พอใจลูกเราอย่างมากแล้วตรงนี้ยิ่งมีส่วนที่ทำให้การยอมรับของคุณพ่อคุณแม่กับตัวลูกเนี่ยมันน้อยลงหรือทำได้ยากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนยังไม่ได้มีทางออกก็การมาปรึกษาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง
1: การปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคร
0: ับ ใช่อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมองหาจุดดีอื่นๆของลูกแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาด้วยจุดดีเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริ
1: ม
0: ให้เกิดการยอมรับลูกตรงจุดนั้นได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนได้นะครับ
1: ก็หมายความว่าจากที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปภูมิใจในการที่เขาเป็นเด็กแว้นแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่ควรดึงเขากลับมาสร้างความภูมิใจให้เขาในครอบครัวเขาเองเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่ของเขาถูกไหมครับ
0: ได้ครับรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ความเร็วที่ผิดที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราเลยนะครับการห้ามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าลองเปิดใจรับฟังรวมทั้งแนะนำโทษและผลเสียอย่างต่างๆมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรายการของเรายังมีเรื่องราวของวัยรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการ Gen Y สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: Cha ơ ngơ ngơi
1: Hê, ao hê, hê
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เอาเฮ่เฮ
0: ่ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ่เอาเฮ่เฮ่
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ hey, เอาเฮ่เฮ
0: ่แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หน
0: ู
1: ดีทำได้เฮ hey, เอาเฮ่เฮ hey.
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey, เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ่ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ
0: ่แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ
0: ่พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ
0: ่แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ
0: ่แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่หนูดีทำได้

0: หนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวี่มีอันตรายช่วยเร็ว
2: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
3: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
0: เออ
2: คือเมื่อเช้าผมวิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนเนี้ยจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
4: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
2: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนล้อคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
2: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
5: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
2: วิ่งตามผมมาเลย
6: พูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
0: Let's go!
6: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
2: ฮ่าฮ่าตามมาตามมา
6: ฮะถึงสักที
5: โหยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
2: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
5: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
2: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
5: What is it?

0: a jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะเฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
3: แล้วเอายังไงดีอะแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is

0: jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยัง
2: ผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่า
1: เออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่า
3: เฮ้ยน่ารักจัง
2: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
1: สงสัยที่จะแคบไปนะ
3: จริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบ
1: What is it?

0: Jar. J A R, jar. A jar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
4: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
5: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
5: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
5: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอุบทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านน่ะ
4: ก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่ๆแม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยๆ
4: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้าสวยจะปล่อยลงทะเลนะ
5: โอ้โหนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะ
4: นั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่
5: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ย
4: ชายน่าสงสารค่ะ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
4: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: Jaguar? Jack? Jar. Good job. What is it? Jellyfish? Jaguar? Jug. Jug. Finish.
1: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอน

0: อนศิล
1: ป์หูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซน

0: าวละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับจบก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้า

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเสียงไร้เดียงสาแห่งนี้นะครับก็เป็นสภาที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สิทธิแบบของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไ
1: ร
0: เราจะให้พวกเด็กๆเนี่ยได้มาแสดงความคิดความเห็นแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระ
1: และนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นละครับ
0: และในสภาแห่งนี้นะครับเราจะเปิดประเด็นที่พวกเราเนี่ยรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวก็ได้แต่เราจะเอาประเด็นพวกนั้นนะฮะมาขยายแล้วก็เป็นคำตอบให้กับสังคมครับ
1: ครับโดยมีผมน้องเดี่ยวพัฒดลเกลี้ยงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: แล้วก็มีผมครับพี่ต้อยธงชัยขจัยทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็สภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาหรือว่าสสดในสภาเนี่ยมีทั้งหมด10ท่านด้วยกัน
1: 10ท่านครับ
0: แล้วก็มีสมาชิกนอกสภาเนี่ยอีก40ท่านทั้งหมดเป็น50ท่านแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่นอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยไปพบปากกับเขาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล
1: ้
0: วเรารู้แล้วว่าความคิดความเห็นของสมาช
1: ิ
0: กนอกสภาเขาเป็นยังไง
1: อ๋อตอนนี้อยากรู้ความคิดเห็นของสมาชิกในสภาแล้วครับ
0: อยากรู้แล้วก็ต้องเจอตัวพวกเขาเลยนะฮะขอเชิญท่านสมาชิกทั้ง10ท่านครับ
1: เชิญครับ
0: สวัสดีทั้ง10ท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับมีเก็บความรุ่นเล็กๆน้อยๆครับมาถามครับมีเงินอยู่10บาทนะครับ
0: มีเงินอยู่10บาทนะฮะ
1: ซื้อของไปทั้งหมด3บาท
0: อาจารย
1: ์3บาท
0: อาจารย์
1: จะถามว่าเราจะได้รับเงินทอนมาทั้งหมดกี่บาท
0: เดี๋ยว
1: ฟัง
0: เดี๋ยวทีละท่านครับ
1: ไม่จบก่อนครับยังมีตัวเลือกครับก่อข้อกอนะครับมีทอนมา7บาท
0: ถูกต้อง
1: อ่ะเดี๋ยวรอก่อน
0: ยัง
1: ขอไข่ครับทอนมา2บาท
0: ไม่น่าใช่
1: ข้อควายครับข้อสุดท้าย
0: ครับ
1: ไม่ต้องทอนครับเอาคิดดีๆนะครับให้
0: ไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องคิดแล้วตอบเลยครับท่านประธานฮะ
1: เอาครับเชิญท่านโฆษกครับ
0: 7บาทครับ
1: อ๋อครับได้ครับได้เอา
0: ท่านตวยเม้ง
1: ท่านตวยเม้ง
2: 7บาท
0: นะโอ้โหเหมือนกันครับผม
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวนะท่านมิว
3: 2บาท
1: 2บาทครับโฟกัสครับโฟกัส
4: เอา7บาทครับ
1: อ๋อเอ
0: า7บาทนะฮะ
1: มีใครที่ไม่ได้ออกเสียงว่าเป็น7บาทบ้างยกมือ
0: ใครที่ไม่ได้เป็น7บาท
1: อันนี้คือกี่บาทครับกี่บาทกัน
5: 2บาทครับ
1: 2บาทใช่ไหมครับ2บาทเฉลยก็คือคำตอบก็คือ
0: แทน
1: ถูกทุกคนครับ
0: มันไม่แฟร์ท่านเอิร์นบอกมันไม่แฟร์ทุกคนได้ยังไงฮะ
1: เรามีเงินอยู่10บาทใช่ไหมครับ
0: 10บาทครับ
1: เงิน10บาทไม่จำเป็นต้องมีแต่เหรียญ10นะครับ5บาท2เหรียญรวมกันเป็นกี่บาทครับ
0: 5บาท2เหรียญก็เป็น10บาทครับผม
1: แล้วถ้าเรามีเหรียญบาท10เหรียญรวมกันเป็นกี่บาทครับ
0: เดี๋ยวนะฮะนับก่อนแค่1 2 3 4 5 6 7 10นะครับผม
1: 10บาทใช่ไหมครับสมมติว่าเราให้เหรียญ10เข้าไป1เหรียญ
0: ให้เหรียญ10เป็น1เหรียญ
1: เราจะได้ทอนมา7บาทเหมือนที่ท่านโฆษกต้อยพูด
0: เอาเจ็ดบาทก็ถูกเหมือนกัน
1: ถูกครับ
0: โอ้โหรอดตัวไปไม่ถูกไม่สวย
1: ขอไข่นะครับ2บาท
0: สองบาท
1: เหรียญ5อยู่2เหรียญเราให้เหรียญ5เข้าไปเหรียญ1
0: เอาอีกเหรียญ1เก็บไว
1: ้อีกเหรียญ1เก็บไว้เพราะแค่3บาทเราก็ได้ทอนมา2บาทครับแล้วเรามีเหรียญบาท10เหรียญ
0: 10เหรียญครับ
1: อันนี้คือข้อควายนะครับเราให้เข้าไป3บาทพอดีเขาก็ไม่ต้องทอนครับ
0: อันนี้พี่ต้อยเข้าใจแล
1: ้
0: ว
1: เรื่องนี้ครับขนาดคำถามเดียวนะครับยังมีคำตอบได้หลายคำตอบเลยครับ
0: เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดความอ่านหมด
1: ใช่ครับ
0: นะฮะว่าแต่ว่าในประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี
1: ้โอ้โหมีทั้งเรื่องโรงเรียนไม่ได้คุณภาพนะครับหลักสูตรไม่ดีครูไม่พร้อมจะควบรวมโรงเรียนไม่ควบ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านประธานครับยุบปิดไม่พูด
1: ครับ
0: เป็นควบรวม
1: โอเคได้เลยครับเป็นการควบรวมนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองครับวันนี้แหมเรื่องแรกที่ต้องถามเลยนะคร
0: ับ ประเด็นแรกเอาเป็นประเด็นอะไรเนี่ยฮะท่านประธานครับ
1: เป็นประเด็นที่ว่าโรงเรียนในฝันของท่านสมาชิกเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคน
0: โรงเรียนในฝันของแต่ละท่านสมาชิกเนี่ยเป็นอย่างไรใครพร้อมแล้วยกมือครับท่านประธานครับ
1: ท่านสมาชิกโฟกัสก่อนนะฮะ
4: คุณภาพสะอาด
0: ความหมายของท่านโฟกัสคุณภาพเนี่ย
1: คุณภาพ
0: เป็นยังไง
2: ครูสอนดี
0: มีครูสอนดี
1: โรงเรียนก็ต้องมีครู
0: มีครูที่ดี
1: มี
0: แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: สิ่งแวดล้อมที่ดี
1: มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
0: สิ่งแวดล้อมที่ดีนี่คือไม่มีขยะโรงเรียนสะอาดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: เป็นโรงเรียนในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับเรื่องความสะอาดเนี่ยคร
0: ับเอาท่านเอิร์ธเลย
3: อยากให้โรงเรียนมีลิฟต์ค่ะ
0: อยากให้โรงเรียนมีลิฟต์ไม่ตอนนี้
1: โรงเรียนของท่านเอิร์ธ
0: มีกี่ชั้นมีกี่ชั้น
3: ก็ตึกเรียนของหนูมี3ชั้นแต่ถ้าจะสมมติจะไปเรียนดนตรีก็อยู่ชั้น5
0: บางตึก3ชั้นบางตึก5ชั้น
3: แล้วพอขึ้นไปนี่คือแบบพอเข้าห้องแอร์เหมือนแบบเพื่อนบางคนก็เลือดกำเดาไหลเพราะว่าพออยู่ข้างนอกมันเหนื่อยเหงื่อออกพอเข้ามาข้างในแอร์เย็นๆคือแบบว่าหลายอย่างทั้งร้อนทั้งหนาว
0: นะ
1: อยากให้มีลิฟต์แล้วอยากให้มีอะไรอีกครับโรงเรียนในฝัน
3: ก็อาหารกลางวันของทางโรงเรียนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูเป็นคนแบบว่าเร็วกว่าไอ้พวกนี้มากแบบว่าถ้าอะไรไม่สะอาดในหนูจะแบบท้องพังทันที
1: ท้องพัง
0: ท้องเสีย
1: ท้องพังแล้วไปซ่อมที่ร้านไหน
0: ไม่ใช่พังอย่างนั้นครับท่านประธานครับท่านประธานก็เล่นตามเลยว่
1: าท่านสมาชิกต่อไป
0: ท่านเฮียปี๊บครับโรงเรียนในฝันครับ
4: อยากให้ไม่มีคุณครูนอนเล่นได้อย่างเดียวพักกลางวันแบบนกจัก
0: อันนี้ก็
4: เป็นเช้ามาได้ร้อยคะแนนเลย
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่เราจะต้องเสนอไปทางรัฐบาลนะครับ
1: ครับคือโรงเรียน
0: เนี่ย
1: ไม่มีครูครับ
0: ไม่ต้องมีครูนอนทั้งวันโอเคขอบคุณมาก
1: ขอบคุณเฮียปี๊บอ
0: ันนี้เป็นความคิดอีกหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: อีกหนึ่งความคิดมาทางนี้บ้างนู้นดีกว่าเอาท่านนินโยดีกว่า
1: ท่านนินโย

0: ทานินโย
1: มีแต่เล่นเขาไม่มีเรียนเลย
0: นะฮะทานินโยครับอะไรนะฮะ
1: มีแต่เล่นเขาไม่มีเรียน
0: ย้ายไปนั่งกับท่านเฮียปิ๊นครับ
2: เย้ท่านผู้สุดครับ
0: ทุกวันนี้เดี๋ยวท่านนินโยเล่นกี่ชั่วโมงครับ
1: อ๋อเล่นสักประมาณครึ่งชั่วโมง
0: อ๋อคือท่านนินโยเนี่ยต้องการเวลาที
1: ่ในการ2ชั่วโมงค่ะ
0: ต้องการ2ชั่วโมงต่อวัน
1: ครับ
0: นะเอาต่อมาเลยครับท่านเข้าบ้านครับ
3: อยากให้ห้องน้ำมันสะอาดขึ้นจ้าเดิม
0: เดี๋ยวแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะมีใครไม่กดหรือว่าม
3: ีใครไม่ล้างน้ำม
0: ี
3: ใครไม่กด
0: คือไม่สะอาดโอเคท่านมาบ้านผ่านไป
2: มีท่านสมาชิกคนไหนอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนในฝันอีกอ่ะ
0: ท่านมิว
2: สมาชิกมิว
4: กิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนทำก็อยากให้มีแบบครบถ้วนสามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กแบบมีพัฒนาการไปในด้านต่างๆเป็นของตัวเองอย่างเช่นพวกกิจกรรมชมรมที่มีอยู่
0: อ๋อเพราะแสดงว่าแต่ละเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความชอบไม่เหมือนก
2: ัน ความชอบความถนัด
0: ท่านมีความหมายถึงว่าเพิ่มช่วงเวลานี
2: ้เพื่อสนับสนุนให้เขาได้มีความสามารถทางด้านที่เขาถนัด
0: โอเคท่านท่านเหนือ
5: ใช่มีการระบบศึกษาดีขึ้น
0: คน
5: ที่ไม่ได้ครูที่ไม่ได้มาตรฐานจะให้ลาออกไป
0: โอ้ยแรงมากเลยครูที่ไม่ได้มาตรฐานให้ลาออกไม่ท่านเหนือรู้เลยเหรอว่าครูคนนี้ความสามารถไม่ถึงที่จะมาสอนท่านเหนือได้ท่านเหนือรู้เลยไหม
5: ครูที่ไม่มีความสามารถจะสอนเลื่อยเปื่อยคร
0: ับ อ๋อสอนเลื่อยเปื่อย
6: ด
0: ี
6: นะ
0: เดี๋ยวการสอนเลื่อยเปื่อยนี่เป็นการสอนยังไงแบบเหนือ
2: สอนอาหมาอาหมูมานะครับต้องให้เปื่อย
5: ไม่ใช่ครับแ
0: ต่ครูตาไม่ทันเลยเราก็ฟังความคิดความเห็นของท่านสมาชิกในสภากันแล้ว
2: ไปเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปฟัง
2: ความคิดเห็นจาก
0: สภากันบ้าง
2: สภาครับ
0: ว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับเขาจะมีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนในฝันของเขาครับ
2: เชิญครับ
7: โรงเรียนในฝันของหนู
8: โรงเรียนในฝันของหนูก็คือพื้นสนามของหนูนี่ก็จะเป็นแบบสนามหญ้ามีลมผ่านมาเย็นสบายสบาย
9: อยากให้โรงเรียนสะอาดและก็กว้างขึ้นกว่านี้มันน่าจะอ้วนขึ้นกว่านี้ค
0: ่
9: ะ
0: อ๋ออยากให้โรงเรียนอ้วน
9: ๆ
0: ค่ะก็ต้องกินเยอะๆเน
10: า
0: ะ
10: ก็เพชรแม่หนูอยากให้โรงเรียนมีให้โรงเรียนสวย
11: สะอาดคุณครูสอนดีค่ะ
12: สะอาดสดชื่นร่มรื่นค่ะ
13: อยากให้มีต้นไม้เยอะๆครับ
14: ก็มีต้นไม้เยอะๆมีสวนดอกไม้ในโรงเรียน
15: ต้องสะอาดไม่มีฝุ่นมีเพื่อนเยอะๆจะได้เล่นกันแล้วก็เรียนหนังสือแบบสนุก
7: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านในประเด็นโรงเรียนในฝันปรากฏว่าอันดับ1ต้องเป็นโรงเรียนที่สะอาดรองลงมาคือสาธารณูปโภคที่ดีถ้าทุกโรงเรียนเป็นแบบนั้นได้เด็กๆคงจะมีความสุขกันมากเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาส่วนใหญ่แล้วจะมีความคิดเหมือนกับสมาชิกในสภาคืออันดับ1คือเรื่องของความสะอาดแล้วก็ต่อมาคือด้านสาธารณูปโภคคือเรื่องความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะนะครับว่าแต่ว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ใหญ่กันบ้าง
2: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันเลยครับ
2: ไปเลยครับ
16: คุณภาพการศึกษาที่ดีในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าโดยทั่วไปที่เป็นค่านิยมของพ่อแม่กับคุณภาพที่ดีที่มันควรจะเป็นเนี่ยปัจจุบันมันไม่ไปด้วยกันคุณภาพที่ดีของพ่อแม่ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้มันอยู่ที่ทัศนคติเรื่องของค่านิยมเพราะว่าจะวัดกันว่าคุณภาพการศึกษาที่ดีคือเฮ้ยโรงเรียนนี้มีชื่อมันต้องมีลูกเข้าไปเรียนแล้วจะต้องเก่งบางคนนี่เป็นโรงเรียนในฝันของเขาเลยนะว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนนี้ได้มันคือสุดยอดของชีวิตแต่เป็นในฝันของพ่อแม่นะไม่ใช่เป็นในฝันของลูกนะเคยถามคำถามลูกหรือเปล่าว่าลูกอยากได้โรงเรียนที่พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนหรือเปล่าโรงเรียนที่เราคิดว่าดีเนี่ยลูกก็จะต้องไปแข่งขันใช่ไหมคิดดูซิปัจจุบันนี้เนี่ยแข่งกันยิ่งนับวันยิ่งแข่งแล้วก็ลูกก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆและเด็กก็จะมองแต่ว่าเป้าหมายปลายทางให้ได้มาซึ่งเกรดเฉลี่ยดีโดยที่ไม่ได้สนถึงวิธีการว่าเฮ้ยควรจะต้องมีความสุขด้วยนะถึงเวลาต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าโครงสร้างระบบการศึกษาในบ้านเรามันมีปัญหา
0: และนั่นก็คือความคิดความเห็นของผู้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยเขามองคนละด้านแบบเด็กๆเลย
2: ครับ
0: ท่านเอิร์ธมีไหมเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหม
6: มีค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้ามีอะไรให้บอกเพราะคุณพ่อคุณแม่กลัวหนูเป็นเหมือนกับลูกเพื่อนแม่ค่ะ
2: เป็นยังไงลูกเพื่อนแม่ลูกเพื่อนแม่
6: คือแบบแม่เขาอ่ะต้องการให้เพื่อนเนี้ยเด็กอ่ะสอบให้ได้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงค่าเทอมก็แพงเขาก็ยอมทุกอย่างแม่เขาก็แบบบังคับอ่าน 3-4 ชั่วโมงต้องอ่านสอบทุกวิชาแล้วแบบว่าหนูก็สงสารเขานะแบบว่า
0: หนูไม่ใช่เขาอ่านไหมลูก
6: เพราะหนูไม่ได้สอบโรงเรียนเดียวกับเข
0: า
6: เขาก็บอกว่าเขาเคยมาร้องไห้กับหนูเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเขาก็ตั้งเขาอยากเข้าโรงเรียนอีกโรงเรียนนะแต่ว่าแม่เขาไม่ยอมแม่เขาอยากจะให้เข้าโรงเรียนนี้เขาก็ต้องอ่านหนังสือทุกวัน
0: อันนี้ก็เป็น อีกความคิดนึงซึ่งจริงๆเด็กสมัยนี้ถือว่าเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะยังไงก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนาะ
2: ใช่ครับ
0: จะบังคับลูกอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะ
2: แต่ว่าเรื่องโรงเรียนเนี่ยครับปัญหาที่แบบเจอแรกๆนะครับ
0: ค
2: ือน้องๆเด็กๆเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนครับผมก็เลยอยากรู้ว่าท่านสมาชิกในสภาของเราเนี่ยอยากไปหรือไม่อยากไปโรงเรียนกัน
0: ประเด็นต่อไปคืออยากไปโรงเรียนหรือไม่อยากไปโรงเรียนท่านเฮียปิ๊บไม่อยากแน่นอน
2: ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ท่านเฮียปิ๊บก่อนท่านเฮียปิ๊บ
0: ท่านเฮียปิ๊บครับ
17: อยากไปครับ
2: ทำไมถึงอยากไปโรงเรียน
0: เพราะอะไรอยากไปนอนอยากไปทำไมบอกมา
17: เอาให้ได้ความรู้ก่อนแล้วค่อยไปนอน
0: ประเด็นนี้เอาตอบมาหล่อเลยอ่ะ
2: โอ้โหแบบเฟี้ยวแบบเฟี้ยวอ
0: ยากไปเพื่อได้ความรู้อ่ะโอเคท่านต่อมาท่านตุ้ยเม้ง
18: อยากไปครับเพราะจะได้เรียนวิชาภาษาไทยครับ
2: แล้วทำไมถึงชอบคร
18: ับคุณครูใจดี
0: คุณครูใจดีด้วย
18: สอนเข้าใจง่าย
0: ท่านน้องเอลครับอยากไปหรือเปล่าครับ
19: อยากไปค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
19: เพราะว่าพอไปที่โรงเรียนแล้วมันเวลาเรียนก็ได้เจอเพื่อนมันก็สนุกไปด้วย
0: ก็สนุกด้วย
19: ใช่
0: คือไม่เครียดไม่เบื่อ
2: ชอบ
0: แล้วเราไปทางนู้นต้องไหม
2: ไปเลยครับรู้สึกท่าน
0: เดี๋ยวเวลาผมคุยกับท่านนินโยเนี่ยผมต้องขยับมาคุยกับท่านแบบว่าตัวต่อตัว
2: ใกล้ชิดหน่อย
0: คร
2: ับ
0: ขยับมา
17: เพราะอะไรอ
2: ่
17: ะ
0: เพราะผมคุยไม่รู้เรื่องครับผมคุยไกลแล้วผมเหนื่อยมากเลยกับคุณเนี่ย
2: เชิญเลยครับ
0: ท่านนินโยครับ
2: ตามสบายครับ
0: อยากไป
2: หรือ
17: ทั้งสองข้อครับ
2: อธิบาย
0: กลับครับผมไม่ได้ความรู้อะไร
17: ทั้งสองข้อก็เพราะว
0: ่
17: าไม่อยากไปเพราะว่า
0: ไม่อยากไปเพราะว่าม
17: ันต้องเรียนแล้วที่อยากไปเพราะได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้
20: ไปเล่นบอลด้วย
0: อยากไปเล่นบอลด้วยโอเคอันนี้เป็นความคิดเห็นของ
20: ที
0: ่
20: บ
0: ้
20: านไม่มีให้ใครเล่นบอลด้วย
0: อ๋อโอเคต่อไป
2: บุญครับ
0: ท่านข้าวปุ้น
2: ท่านครับท่านครับ
0: ท่านข้าวปั้น
2: แ
0: ม่ท่านข้าวปั้นครับอยากไปหรือไม่อยากไปโรงเรียน
21: อยากไปครับ
0: เพราะอะไรนั่งดี
21: อยากไปเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็มีวิชาที่ชอบนะวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วก็อ่านหนังสือที่ห้องสมุด
0: อ่านจริงป่ะถามจริง
21: จริงแล้วก็ภาษาไทย
0: โอเคเราได้ความรู้จากข้าวปั้นมาแล้ว
2: ท่านเหนือแสดงความคิดเห็นได้เลย
22: เพราะว่าหนูอยากไปโรงเรียน
0: ครับ
22: เพราะว่าเพื่อนที่ห้องอ่ะต้อนรับหนูดีมากเลย
0: โอ้ต้อนรับเลยเหรอ
2: ต้อนรับ
22: เพราะว่าหนูเป็นหัวหน้าห้อง
0: โอ้โหนั่นไงอันนี้ประเด็นหลัก
2: แล้วต้อนรับยังไงครับต้อนรับยังไง
0: ยืนเข้าแถวเรียงเลยมั้ย
2: ดูผม
22: แบบว่าไม่ใช่แบบว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่า
0: ทุกคนรักเราเวลาเราเห็นเราแล้วก็อยากเล่นอะไรอย่างนี
22: ้อยากไปโรงเร
0: ีย
22: นอยากไปโรงเรียนเพราะว่าอยากเจอเพื่อนแล้วก็อยากเรียนหนังสือ
2: แหมฟังความคิดเห็นจากในสภามาก็เยอะแล้วนะคะผมว่าตอนนี้เนี่ยประธานเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นจากสมาชิกนอกสภาแล้วครับ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันเลยครับ
2: ไปเลยครับ
23: เด็กๆอยากไปโรงเรียนหรือเปล่า
24: อยากค่ะ
25: หนูอยากค่ะ
26: อยาก
27: มาทุกวันครับไม่เคยขาด
28: มาแล้วเราได้หนังสือค่ะ
29: เราจะได้รู้ภาษาค่ะ
30: ได้ความรู้เพิ่มเติมเวลาจบป.6ก็จะได้ไปสอบต่อเข้าได
31: ้ค่ะมีเพื่อนเยอะแล้วก็อยากเรียนหนังสือด้วยค่ะ
32: หนูไม่ชอบอยู่เฉยๆหนูชอบทำกิจกรรม
23: น่าปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับเด็กๆไปโรงเรียนแล้วมีความสุขได้ทำในสิ่งที่เขาชอบถ้าโรงเรียนดีเด็กๆก็จะดีไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเราได้

0: ได้ชมความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยากไปที่อยากไปเพราะว่า1เลยนะอยากไปเจอเพื่อน
1: เจอเพื่อนอันดับ
0: 2อยากไปเนี่ยไปเรียนไปหาความรู้
1: อยากไปหาความรู
0: ้แล้วก็อยากไปเพื่อไปเรียนวิชาที่ชอบ
1: วิชาที่ชอบของผมเนี่ยก็ที่จริงมีหลายวิชาที่จริงผมชอบทุกวิชาครับแต่ว่าก็มีที่ถนัดก็มีสังคมภาษาไทย
0: จริงเหรออ
1: ังกฤษอะไรพวกเนี้ย
0: ไม่ๆที่เราพูดถึงเรื่องวิชาที่ชอบหรือชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าผมเนี่ยครับอยากรู้ว่าท่านสมาชิกเนี่ยอยากไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีวิชาที่ชอบไง อยากรู้ว่าวิชาที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยเป็นวิชาอะไรกันบ้าง
0: คือในประเด็นนี้นะครับเราจะมาถามกันว่าแต่ละคนที่ชอบเนี่ยชอบวิชาอะไรโอเคนั่งทางในแล้วครับ ท่านเอิญเดี๋ยวเอาท่านเอิญก่อนเลยท่านเอิญวิชาที่ท่านเอิญชอบ
2: วิชาวิทยาศาสตร์วิชาศิลปะ
1: มีหลายแนวเลยนะเนี่ย
0: วิทยาศาสตร์เพราะว่า
1: ศิลปะ
2: อยากได้ลองวิทยาศาสตร์
0: อ๋อมีการทดลอง
2: ค่ะแต่โรงเรียนหนูยังไม่มีการทดลอง
0: เราอยู่ชั้นอะไรคะ
2: ก็ป.4แล้วค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวพอป.3จะได้ทดลองกัน
3: ป.3หนูหวังไม่ได้มาแล้วค่ะ
0: ป.5เหรอ
1: นับเลข1
0: นับขึ้นใช่ไหม
1: นับเลข1หรือเลข2
4: ก็จะป.3ได้หนูก
0: ็เออใจเย็นใจเย็นโอ้กล้องยูทัศน์ใจเย็นท่านโฟกัสครับ
1: โฟกัส
0: วิชา
5: วิชาศิลปะครับ
1: ทำไมถึงชอบวิชา
5: ศิลปะชอบวาดสีชอบวาดรูป
1: แล้วมีภาพที่เคยวาดชอบภาพอะไร
5: ทุ่งนา
0: แสดงว่าเป็นคนที
1: ่อันนี้เนเจอร์อาร์ตนะเนี
0: ่ยแล้ววิชาที่ไม่ชอบครับ
5: วิชาที่ไม่ชอบคือคณิต
0: อันนี้ปกติเลย อันนี้นี่เหมือนพี่ต้อยเลย
1: คนต่อไปคันโนเอล
6: ว
1: ิ
6: ชาที่ชอบคือดนตรีค่ะ
1: ดนตรีแล้วท่านโนเอลได้เล่นอะไรบ้าง
0: เล่นอะไร
1: มันต้องมีเล่นเครื่องดนตรี
6: วิชาดนตรีก็ได้เล่นเปียโนบ้างร้องเพลงบ้างค่ะก
0: ็เรียนยังไงพื้นฐานของการเรียนร้องเพลงก็แบบโอเปร่า
1: โอเคท่านตัวแบกครับเชิญแบกชอบวิชาพันละเป็นอันดับหนึ่งเลย
0: โอ้โหเราไปด้วยกันครับผม
1: เพราะว่าผมอนาคตจะเป็นดารา
0: เอ้ยจริงป่ะเนี่ย
1: จริงสิอยากอยู่อะไรนะอ
0: ยากอยู่ทีมอะไรนะทีมอะไร
1: เฮ้ยทำไม
4: ภาษาสายฟ้า
0: บุยลามเหรอ
1: ใส่เราไม่อยาก
4: ใช้ได้ฉายา
1: Thunder Castle
4: ขอเข้าประเด็นหลักเลยนะ อันดับ2คือคณิตศาสตร
0: ์หนึ่งเป็นพละ
4: 2คณิตศาส
1: ตร์โอ้ย1กับ2เนี่ยต่างกันเลยนะ
0: โอเคเดี๋ยวนั่งตรงนี้อ่ะนั่งอย่างนี้ท่านข้าวปั้นครับวิชาที่ท่านชอบครับ
7: วิทยาศาสตร์ทดลอง
0: เรามีการทดลองแล้วเหรอมีหลอดการทดลองอะไรเงี้ยเหรอ
7: มีแล้ว
0: ฮะ
7: มีแล
0: ้
7: วคร
0: ับ เหรออ๋อโอเคชอบวิทยาศาสตร
1: ์เพราะได้ทำการทดลองแล้วท่านนินโย
0: ท่านนินโยเลย
1: กับ
3: ชอบวิชาพละศึกษาครับ
1: แล้วก็ทำไมถึงชอบวิชาพละศึกษา
3: เพราะว่าอยากเป็นนักบอล
1: อยากเป็นนักบอล
0: อยากเป็นนัก บอล
3: น
0: ักฟุตบอลที่เราชื่นชอบมากที่สุดใคร
3: อีกัวอิน
0: อ๋อ
1: ชื่ออะไรนะครับ
0: มาริดไง
1: ชื่ออะไรนะ
0: อีกัวอีกัวน่าป่ะ
3: อ
0: ีกั
3: วอ
0: ิน อะไรนะ
3: อ
0: ี
3: ก
0: ั
3: วอ
0: ิน
1: โอเค
0: มาร
1: ู้สึก
0: โอ้ยตายแล้วสภาล่มแล้วอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกในสภา
1: ซึ่งมาแบบหลากหลาย
0: นะ
1: อ้าวงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆสมาชิกนอกสภาบ้างดีกว่านะ
0: ครับเชิญเลยครับ
8: เด็กๆชอบเรียนวิชาอะไร
9: วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
10: ทำไมอะ
9: พอจะได้เก่งเลข
11: ชอบเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็อยากเก่งภาษาค่ะ
12: ภาษาไทยค่ะภาษาไทยเขียนง่าย
13: วิชาวิทยาศาสตร์จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
14: ก็เป็นพวกการงานอาชีพก็ฝึกเกี่ยวกับงานบ้านค่ะจะได้สอนการรีดผ้าสอนการพับผ้าแล้วก็ได้จัดบ้านให้ถูกต้องค่ะ
15: วิชาศิลปะ
16: ศิลปะครับศิลปะค่ะ
17: ถ้าชอบศิลปะนะคะเราได้คิดสร้างสรรค์ค่ะส่วนคณิตศาสตร์เราได้คิดเลขอะค่ะ
8: ได้ยินแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจมากเลยนะครับเด็กๆชอบเรียนวิชาไหนเขาก็มีเป้าหมายในวิชานั้นผู้ปกครองที่ดูอยู่ลองถามลูกๆกันดูนะครับจะได้ส่งเสริมให้เด็กๆเรียนในสิ่งที่เขารักได้อย่างเต็มที่ครับ
0: และนั่นก็เป็นเสียงความคิดของสมาชิกนอกสภาความคิดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบวิชาที่เขาได้สร้างจินตนาการ
1: ศิลปะ
0: อย่างนี้เรียนแล้วไม่เครียดเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเรียนไปแล้วเครียดแล้วถ้าเกิดว่า

0: ุณครูสอนแล้วก็เครียดเนี่ยเขาก็ไม่อยากเรียนไงอ
1: ันนั้นยิ่งแล้วอย่างเขาวิชาแบบวิชายากๆอย่างเงี้ย
0: คร
1: ูสอนไม่เข้าใจสอนไม่ดีไม่ตั้งใจสอนอย่างเงี้ยงงเลยครับ
0: งงนะ
1: ใช่โอ้โหพูดถึงครูนะครับอยากรู้เลยครับว่าท่านสมาชิกเนี่ยชอบคุณครูแบบไหนอยากให้คุณครูเป็นยังไง
0: คือประเด็นของเราคือว่าชอบคุณครู
1: แบบไหน
0: แล้วอยากให้คุณครูเป็นอย่างไรยกมือ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมแต่ละหัวข้อของเราในวันนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังความเห็นเด็ดๆของท่านสมาชิกกันต่อครับ
3: ซีนแตกเกินก็ไม่ดีนะ
0: อะไรนะ
3: ซีนแตก
1: อะไรคือซีนแตก
3: แตกเป๊ะไปทั้งห้องเลยหนูไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอยู่ๆมันระเบิดมาหนูก็ตายสิคะรถตู้โรงเรียนหนูมี400 คัน
0: 400คัน
3: ถ้ามองข้างนอกนึกว่าไม่ใช่รถตู้โรงเรียนนะเพราะเหมือนแบบว่ารถขนยาบ้า
4: ถ้าเกิดเขายุบแล้วเราจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนครับ
5: ก็อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือประเด็นของเราคือว่าชอบคุณครู
1: แบบไหน
0: แล้วอยากให้คุณครูเป็นอย่างไรยกมือเริ่มอย่างไรก่อน
1: เริ่มจากที่ไม่ยกมือ
0: เริ่มนี้ก่อนเริ่มนี้ก่อน
1: เขาปุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: อยากให้คุณครู
6: สอนมีคุณภาพแล้วก็ลดความ
1: โหด
6: ลดความโหดลง
0: ใช้คำว่าโหดเลยเหรอฮะ
6: ใช่
0: เนี่ยท่านเอิร์
7: ธอยากให้คุณครูแบบว่าแต่งตัวเซ็กซี่
1: ว้าว
0: ทำไมถึงอยากให้คุณครูแต่งตัวเซ็กซี
7: ่ครูบางคนอย่างเงี้ยเขาเพิ่งอายุ28แต่แบบว่าแว่นนี่แบบหนาเติบแบบ
0: คืออยากจะบอกว่า
1: อ
0: ยากให้คุณครูเนี่ยบางทีก็แต่งตัวอะไรนิดหน่อยเพราะบางทีแบบว่าโอ้โหมองจากกระดานแล้วก็ไปมองหน้าคุณครูนี่โอ้โหเครียดเลยเนาะอ่ะมาถามท่าน
1: เฮียเปี๊ยบท่านเฮียเปี๊ยบครับ
0: ท่านแบบว่า
1: อยากให้คุณครูเป็นยังไง
7: เอาดีเหมือนอาจารย์วิชาคณิตเอาดีๆ
0: ไม่แล้วผมจะรู้ไหมว่าอาจารย์วิชาคณิตจะดียังไง
7: ปรับตัวเข้ากับเด็กให้ง่าย
0: อ๋อคือเขาปรับตัวเข้าหาเด็กๆคืออยากให้คุณครูคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้น
7: ซีนแตกเกินก็ไม่ดีนะ
0: อะไรนะ
7: ซีนแตก
1: อะไรคือซีนแตก
7: ความโมโหเก็บกดไว้เก็บกดไปแล้วมันก็แตกเป๊ะไปทั้งห้องเลย
0: เราก็ได
7: ้
0: ความร
7: ู้
0: ว
7: ่
0: าเป็นซีนแตก
1: ปรับตัววีนแตกหรือเปล่า
0: อ๋อวีนแตก
1: แล้วซีนแตกคือฉัน
7: เรียกมันซีนแตก
1: สับวัยรุ่น
0: สับวัยรุ่นนะอ่ะท่านเอิร์นว่าไง
7: อยากให้คุณครูหนูเป็นคนที่ใจดีพอดีค่ะก็ไม่ดุไปไม่ดีไปอ่ะ
0: สิ่งที่อยากได้ก็คือว่าไม่ดุเกินไปไม่ใจดีเกินไป
8: คร
0: ับ
8: อ่
0: ะถึงคิวท่านเหนือแล้วครับ
7: คุณครูกำลังดีไม่ดุไม่ใจดีเกินไป
0: คุณครูที่เขาดีเกินไปเนี่ยเขาทำยังไง
7: มีทีเชอร์เคยบอกว่าถ้าเกิดไม่รักจะไม่ดุถ้ารักจะดุ
0: ก็แสดงว่าก็ต้องมีดุบ้าง
1: ถ้าดูเด็ก
0: แสดงว่าเขารักเขาใส่ใจก็ดีนะโอเคเราจะมาสรุปกันเลยนะครับอยากครับท่านสวยเม้งครับลืมได้ยังไงคุณครูครับ
7: อยากให้เป็นเหมือนคุณครูภาษาไทย
0: เขาเป็นยังไงคุณครูภาษาไทยเขาทำยังไงเริ่มแรกเขาเดินเข้ามาเขาสอนยังไงครับ
7: ก็แค่บอกว่าให้หัวหน้าห้องทำความเคารพก็ให้หยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาแล้วใครที่ไม่หยิบครูจะเดินพอเห็นปุ๊บก็แค่จะเตือนเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย
0: อ๋อคือเข้ามาก็แบบว่าเปิดหนังสือแล้วก็เดินดูพอเห็นว่าไม่ทำตามก็ไม่ทำอะไร
1: ก็เตือนเฉยๆ
0: เตือนเฉยๆโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่
1: า
0: เขามีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับคุณครูที่เขาอยากจะให้มี
9: ดีครับ
0: งั้นไปเชิญชมกันเลยครับ
1: เชิญเลยครับ
2: เด็กๆอยากได้คุณครูแบบไหน
10: ใจดีค่ะ
11: ก็สอนดีไม่ดุเด็กอะค่ะ
12: ครูสอนดีแล้วทั่วถึงค่ะใจดีน่ารักค่ะแล้วเอาใจใส่นักเรียนคน
13: ชอบคุณครูที่ตลกแล้วก็สอนสนุกค่ะ
12: ครูดุค่ะ
14: นะชอบครูดุอะ
12: เพราะครูดุเนี่ยแสดงว่าครูสอนเราค่ะ
15: คุณครูติ๋มสอนใจดีค่ะแล้วก็เข้าใจตอนที่หนูเรียนกัน
16: คุณครูเกศระเขาชอบเล่นมุกตลกค่ะทำให้พวกเรารู้สึกสนุกสนานทำซ้ำไปซ้ำมาก็รู้สึกไม่เบื่อค่ะ
2: คุณครูที่ดี

0: คืออะไร
1: ทุกอาชีพที่จบออกไปทุกบัณฑิตที่จบการศึกษาคุณต้องมีครูแต่ก่อนนี้ต้องคนเก่งเท่านั้นถ้าไม่เก่งสอนถือไงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมครูต้องเก่งปู่ถ้าเนื้อหาไม่แน่นจะสอนไม่ได้ผู้ที่ดูแลการศึกษาของชาติควรคิดว่าครูควรอุปถัมภ์ในสถานะใดอันพึงสังวรให้ครูมีความสุขอยู่ในอัตภาพที่เหมาะสมแก่คำว่าครู
0: เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าครูได้ทำงานอย่างมีความสุขเด็กๆก็จะมีความสุขไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
2: นั่นก็คือความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในและนอกสภาครับท่านประธาน
3: ใช่แล้วครับนอกจากเรื่องคุณครูที่ดุแล้วก็ใจดีเกินไปแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องความใส่ใจแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าเด
3: ี๋
2: ยวพี่ต้อยจะถามว่าทุกคนเนี่ยขึ้นรถตู้โรงเรียนหรือเปล่า
4: เคย
2: ขึ้นใช่ไหม
4: เคยขึ้น
2: ทุกคนรู้จักใช่ไหมเราจะมาถามความปลอดภัยและความใส่ใจของในการใช้เนี่ยรถตู
3: ้ในการใช้รถตู้
2: หรือว่า
3: ใน
2: โรงเรียน
3: ในการใช้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียน
2: เราถามท่านเอิร์ธก่อน
5: รถตู้โรงเรียนหนูเพื่อนหนูเคยนั่งเพื่อนหนูเขานั่งรถตู้กลับบ้านหนูเคยแอบส่องเข้าไปเนี่ยหนูว่ามันดูแปลกๆอ่ะ
2: ไม่มันมืดเหรอครับมันมีฟิล์มมืดเลยหรือว่าม
5: ันมืดมากค่ะมันแบบฟิล์มสีม่วงนี่แบบคือถ้าอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในเลยแล้วก็อีแต่ละตัวบางตัวก็แบบผุๆขาดๆบ้างถ้ามองข้างนอกนึกว่าไม่ใช่รถตู้โรงเรียนนะเพราะเหมือนแบบว่ารถขนยาบ้า
2: อ๋อ
5: มันเก่ามาก
2: คือประมาณว่าท่านเอิร์ธก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกัน
5: หนูไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอยู่ๆมันระเบิดมาหนูก็ตายสิคะ
2: อันนี้ก็เป็นข้อคิด
3: ของท่านสมาชิก
2: ท่านเอิร์ธ
3: ท่านสมาชิก
2: ท่านมิว
3: คิว
2: เคยขึ้นไหมขึ้นไหม
5: ขึ้น
2: แล้วเป็นยังไง
5: มันก็คือเหมือนกับว่าครูเขาก็แบบจะเช็คตลอดเลยว่าคนนี้ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าบางคนที่ไม่ได้มาขึ้นครูเขาจะโทรถามผู้ปกครองว่าไม่ขึ้นใช่ไหมวันนี้ไม่มาหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายหรือว่าไม่ต้องการที่จะขึ้น
3: แล้วตอนลงเนี่ยเขามี
2: ตอนลงเช็คไหม
5: คนขับรถก็จะตรวจว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะแล้วครูเขาก็จะพาเด็กทุกคนไปส่งที่หน้าประตูแล้วครูในโซนนั้นเขาก็จะมารับขึ้นห้องอีกทีนึง
2: อ๋อซึ่งจริงๆอย่างนี้ถือว่า
3: อันนี้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
2: เนาะ
3: เอาท่านสมาชิกเหนือ
6: รถตู้หนูเป็นรถตู้โรงเรียนหนูมี400คัน
2: 400คันโอ้ยไม่ใช่ละมั้งนี่วินในรังสิตไอ้นั่นมัน
6: ความเป็นไปได้สูง
2: ฮะ
6: ความเป็นไปได้สูง
2: ไม่เดี๋ยวถามจริงว่าม
5: ันเป็นเลขที่จะเขียนว่าเลขไหนเป็นเลขไหนจะให้คนที่นั่งอ่ะรู้ว่า
2: เราขึ้นหมายเลขอะไร
5: ขึ้นหมายเลขอะไรจะได
3: ้เป็นเบอร์
2: แต่จริงๆมีแค่2คันมี300เบอร์กับเบอร์400
5: เวลาถ้าเกิดเป็นอนุบาลจะให้คนรถตู้จะไปส่งถึงห้องแล้วก็ไปรับถึงห้องแต่ว่าถ้าเป็นเด็กประถมเนี่ยจะให้ส่งถึงหน้าบันไดแล้วก็ขึ้นเองแต่ว่าเหมือนเป็นรถใหม่ทุกคันถ้าเกิดเสียก็ซ่อม
2: แสดงว่าโรงเรียนของท่านเหนือเนี่ยใหม่ทุกคัน
5: ใหม่ทุกคัน
2: ไม่เหมือนกับโรงเรียนท่านเอิร์ธไอ้นั่นเก่าจนจะระเบิด
3: ระเบิดแรงไม่ระเบิดแรง
2: ทุกคนเงียบก่อนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของผู้ใหญ่กันก่อนว่าเขามีความคิดอย่างไรกับความปลอดภัยในรถตู้โรงเรียน
3: ดีครับ
2: ไปชมกันเลยครับ
0: คิดอย่างไรกับความปลอดภัยในโรงเรียน
7: ในจุดเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นความรับผิดชอบของใครจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนแต่การปลูกฝังลูกเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกตั้งแต่เล็กเนี่ยดิฉันว่าดีที่สุดอย่างกรณีเรื่องเด็กที่ถูกลืมทิ้งอยู่ในรถตู้อย่างเงี้ยสอนลูกเลยอย่าคิดว่าลูกเล็กเกินไปถ้าหนูอยู่แบบหลับแล้วหนูถูกลืมทิ้งอยู่ในรถนะลูกสิ่งที่หนูต้องทำคือหนูต้องบีบแตรหรือว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันตรงปลดล็อกได้นะลูกหนูต้องดึงอย่างนี้พอดึงอย่างนี้ปุ๊บมันปลดล็อกคือสอนให้เขารู้แล้วส่วนในเรื่องของความรับผิดชอบของโรงเรียนอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้โรงเรียนเนี่ยมันต้องมีมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของรถตู้ของโรงเรียนครูติ๊กไหมเด็กหญิงคนนี้ขึ้นรถแล้วเด็กชายอ้าวขึ้นมาทั้งหมดเท่าไหร่12คนอ้าวลงก็ต้องติ๊กอ่ะ คือมันเป็นมาตรฐานที่เขาทำกันทั่วไปอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่มันช่วยกันได้เห็นไหมครับมันช่วยได้ทั้งสองด้านทั้งโรงเรียนแล้วก็พ่อแม่ด้วย
8: แต่ถ้าจะให้ดีแล้วสำหรับเรื่องรถตู้ที่มีเด็กเสียชีวิตถึง2ราย3รายที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอยู่ณเวลานั้นนะถ้าเรามีความระมัดระวังนะฮะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะฮะไม่รีบร้อนจนเกินไปนะครับก็สามารถที่จะช่วยเด็กได้คือให้มีสติสักนิดนึงควรตั้งอยู่ในความระมัดระวังไม่ประมาทเท่านั้นเองครับ
9: ดูข่าวมีเด็กตายในรถนักเรียนสงสารเขาไม่เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็ก
10: ๆหนูก็รู้สึกว่าถ้าทำไมครูไม่ดูเลยเด็กเขาก็อยู่น็อกอยู่ในรถตายทำไมทำอย่างนั้นถ้าไม่ดูเด็กเด็กก็ตายสิอยู่ในรถอ่ะ
2: ได้ฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วยกันดูแล
3: พื้นฐานนะแหมเราก็คุยกันไปหลายเรื่องแล้ว
2: ยังไม่จบอีกเหรอครับ
3: ยังครับอันนี้เป็นแบบกระแสสังคมเลยครับมาก
2: ระแสสังคม
3: เป็นเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กคิดว่าควรหรือไม่ควรอยากถามท่านสมาชิก
2: ท่านมิวคิดยังไงถ้าโรงเรียนท่านมิวโดนควบรวมมาอย่างน
11: ี้ในความคิดส่วนตัวก็คือว่าอยากจะแบบอยากดูว่าขนาดของโรงเรียนมันพอสำหรับคนในโรงเรียนที่เราสามารถจะย้ายเขาไปได้หรือเปล่าม
2: าถามก่อนเอาง่ายๆมาถามนักเรียนก่อนถามผู้ปกครอง
3: เหมาะสมหรือเปล่า
2: น
3: ิน
2: โยครับสมมุตินะโรงเรียนของท่านนินโย
3: ต้อง
2: โดนควบรวมไปอยู่กับนี
3: ่โรงเรียน
2: โฟกัส
3: ท่านโฟกัสที่ยะลา
2: ท่านโยบอกว่าทำไมต้องฮะท่านโยจะรู้สึกยังไง
11: รู้สึกแย่เพราะว่าเราต้องย้ายโรงเรียนไปที่อื่นแล้วเราก็จะทำให้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่โรงเรียนโฟกัสแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องแยกห้องแล้วเราก็จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย
2: ไม่แล้วโรงเรียนใหญ่ขึ้นไม่ดีเหรอเพื่อนเยอะโรงเรียนใหญ่ทำไมครับ
11: เพราะไม่อยากได้เพื่อนเยอะมาก
2: คือถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังดีการเรียนการสอนก็จะทั่วถึงน
3: ิ
2: ยมหมายถึงว่าอย่างนั้นใช่ไหม
3: ครับมันก็ได้คุณภาพด้วย
2: อ๋อโอเคถามท่านเอิญบ้างถ้าในระยะทางสมมติว่าถ้ามันไกลขึ้นแต่เขามีรถตู้มารับส่งด้วยเอาไหมทำไมอ่ะ
12: รถตู้คันนี้มันน่ากลัว
2: รถตู้ก็น่ากลัวอีกต่อให้มีรถตู้มารับมาส่งเขาก็ไม่
3: ปลอดภัย
2: ไม่เชื่อในความปลอดภัยเราได้รับฟังความคิดเห็นในสภากันแล้ว
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาอีก40ท่าน
3: ใช่ครับ40
2: แล้วก็ความคิดเห็นของผู้ใหญ
3: ่
2: นะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียน
3: ใช่ครับ
2: ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไปชมกันเลยครับ
0: คิดเห็นอย่างไรกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
13: ไม่ดีครับเด็กเพราะเด็กไม่ได้เรียนนะครับ
14: ไม่รู้สิเพราะว่าหนูอยากเรียนที่ใกล้ๆบ้าน
15: ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าผมก็เขาอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องถูกยุบเลย
16: ถ้าเกิดเขายุบแล้วเราจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนครับ
17: ก็อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: โรงเรียนยุบก็หนังสือที่เรามีไปอ่านที่บ้าน
19: จ้างคุณครูมาเรียน
20: โรงเรียนหนูนี่มีมาตรฐานพอนะคะแล้วทำไมคะเงินที่เอาไปพวกไปสร้างถนนไม่มาบำรุงโรงเรียนหนูมากอ่ะ
21: ปรับปรุงมาตั้งนานแล้วมายุบอย่างเดียวไม่ยุบไหวจังนะ
22: เสียใจว่าทำไมเขาต้องยุบเราด้วยเราไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อน
23: หนูรู้สึกไม่ดีเพราะหนูอยากเรียนต่อ
24: ขอเรียนต่อครับอย่ายุบเลยให้เด็กรุ่นหลังๆมาเรียนต่อครับ
15: หาโรงเรียนใหม่เถอะเดี๋ยวเพื่อนขอเบอร์กันไปปะล่ะก็คุยกันได้ Facebook Twitter LINE
25: พอเรียนจบไม่แน่ก็อาจจะเป็นครูที่นี่ต่อไปก็ได้ถ้าโรงเรียนจะต้องโดนยุบหนูจะหาเงินเก็บแล้วก็ไปเอาโรงเรียนกลับคืนมาให้ได
26: ้ขอร้องให้นายกไม่ยุบโรงเรียนวัดถั่วทองนี้ค่ะถึงนักเรียนจะน้อยแต่ก็คุณภาพดีค่ะ
0: ได้ฟังความคิดเห็นของเด็กๆไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความคิดของผู้ใหญ่กันบ้างครับ
1: ้ามันจะต้องเป็นไปจริงๆนะคะทางรัฐบาลเองหรือทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยมีมาตรการยังไงที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการเรียนรู้เหมือนเช่นที่เขาเคยอยู่มาภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกับโรงเรียนที่เขาเคยอยู่อะค่ะ
4: การยุบรวมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอีก

0: หลายๆประการตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพาหนะและความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ปกครองนะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่จะต้องจัดส่งเด็กนะครับขึ้นรถโรงเรียนแล้วก็ไปส่งอีกโรงเรียนนึงเขาสมัครเรียนที่นี่แต่ทำไมต้องไปเรียนที่นู่นนะครับเราคงจะต้องตอบคำถามเขา
1: คือจริงๆโรงเรียนบ้านเรามันก็เยอะจริงๆมันก็ถ้ามันจะมีการควบรวมในรูปแบบที่มันมีนโยบายการจัดการที่ดีและมีมาตรการที่ชัดเจนไม่ใช่ทฤษฎีของตัวเลขเป็นตัวตั้งถ้านักเรียนไม่ครบ60ยุบไปรวมกับโรงเรียนนี้ถ้าโรงเรียนนี้มันอยู่ใกล้กับโรงเรียนนี้มากเอายุบให้มันเป็นโรงเรียนเดียวกันเพราะบอกว่าเอ้าเดินทางไกลขึ้นเหรอโอเคเดี๋ยวจัดสรรรถตู้ให้เฮ้ยเอางั้นเลยนี่คือการสร้างปัญหาใหม่ซึ่งมันจะต้องเป็นหางว่าวต่อๆกันไป
2: การที่เอาโรงเรียนเล็กๆมารวมกับโรงเรียนที่พอเหมาะพอควรนี่นะมันทำให้ครูเนี่ยได้สอนหนังสือเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครูคนเดียวสอนทั้ง3ห้องเรียนสอนห้องละ20นาทีแล้วก็วิ่งไปมันได้ผลไหมล่ะพ่อแม่กรุณาอย่านึกแต่เพียงว่าลูกฉันไปโรงเรียนสะดวกอันนั้นเข้าใจค่ะแต่ถ้าเราจะมากลับมาคิดถึงชีวิตครูก็ต้องสอนหนังสืออย่างนี้แล้วลูกเราเรียนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่ความหมายของคำว่าการศึกษาเล่าเรียนโอ้ยคนไทยชอบเอาอะไรมาคิดไม่รู้ใช้คำว่ายุคเนี่ยมันก็ใจหายเหมือนกันแหละรวมพละกำลังครูให้เข้าด้วยกันจะได้สอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อย่างเงี้ยไม่มีใครเขาว่าเลยหรอก
3: เรียกได้ว่าต่างคนต่างความคิดเห็นเลยนะครับการจะตัดสินใจอะไรสักอย่างยิ่งต้องมองผลที่จะเกิดขึ้นให้รอบด้านไม่เช่นนั้นปัญหาก็จะตามมาไม่หยุดเลยล่ะครับ
4: เอาต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาถามสมาชิกในสภากันดูก่อนว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะยกมือใครเห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนยกมือขึ้นครับเห็นด้วยนะ
5: โอ้โหยกมือกันพึมพำเลยครับ
4: ไม่มีเลยไม่มีใครเห็นด้วยเลย
5: 0 คน 0 คน
4: โอเคใครเฉยๆไม่อยากจะออกความคิดเห็นในเรื่องการควบรวมโรงเรียน
5: ยกมือ
4: เฉยๆมี1 นะครับมี1ท่านนินโย
5: ถ้าครับเฉยๆ
4: ถือว่าเฉยๆ
6: ไม่
4: ฮะ
6: รู้สึกว่ามันแบบยังไงก็ได้อะช่างเขาเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอก
4: อันนี้ก็เป็น1เสียง
5: อ้าวอันนี้ถือว่าเป็นเสียงในข้อเฉยๆนะครับอ้าวใครไม่เห็นด้วยเลย
4: ใครไม่เห็นด้วย
5: อ้าวรับกี่คน9คน
4: 9เสียงครับเอาละครับเราก็ได้ผลคะแนน
5: ครับ
4: ผลการโหวตออกมาแล้วในประเด็นที่ว่านะครับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็คือว่าเห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยในสภานะครับเป็น0แล้วก็นอกสภาก็เป็น0ถ้าคิดเป็น100แล้วก็คือ100ละ0นั่นเอง
5: ใช่แล้วครับ
4: นะครับส่วนเฉยๆเนี่ยนะครับในสภาเนี่ยเป็น1เสียงครับ
5: 1เส
4: ีย
5: ง
4: แล้วก็นอกสภาเนี่ยเป็น4 เสียง
5: 4 เสียง
4: ถ้าคิดเป็น100แล้วคือ100ละ10นั่นเองนะครับส่วนไม่เห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนในสภาเนี่ยมี9เสียงครับแล้วก็นอกสภาเนี่ยคือ36เสียงคิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดนั่นเองนะครับ
5: ครับเสียงของสมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคม
4: นะฮะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่นะครับเปิดใจรับฟังเสียงของเด็กๆนะครับให้มากขึ้นกว่านี
5: ้
4: และเรายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่น้องๆในสภาและนอกสภาเนี่ยที่เขาอยากพูดแต่เขาไม่มีโอกาสได้พูดนะครับอยู่ที่ว่าพวกคุณจะเปิดใจรับฟังพวกเขาแค่ไหนวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับ
5: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
7: สวัสดีครับ

0: รูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึง 10:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่

0: ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามา

เอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบหนึ่งอีกรูปทรงหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันหนึ่งเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันหนึ่งก็รับแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามา

0: ใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกๆกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1 ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: เลือกรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่แล้วเริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ตอนนี้อุ้ยน้องเร็วมากครับ
3: เร็ว
2: เร็วเร็วเอาใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่สองนะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต 3หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
2: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหม

0: ปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปไปอะไรบ้างกดกดกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
1: มันไม่เวิร์ค
2: ขึ้นกดนี่
0: มามาจ้ะโอเคได้กดโอเคป้า
3: สี่หกเจ็ดสองสี่
2: 3 4
0: 1
2: 2 3
0: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
2: 1 2
0: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะม
2: ือ
0: สั่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับ
2: กดยกเลิก
4: ยกเล
2: ิ
4: กเหรอ
2: ยกเล
0: ิกเอาละครับน้องดีนัท
5: นิดนิดครับ
0: อ๋อเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาล่ะ
2: อย่าช้า
0: ค่อยๆนะฮะโอ้โห
2: ศ
0: ู
2: นย์หนึ่ง
0: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
2: สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหน
0: ึ่
2: ง
0: ใจเย็นๆนะครับ
2: กดตกลง
4: ตกลง
0: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
4: โอเค
0: มันเร็วขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมตอนนี้นะเมกะดีนาเนี่ยเสร็จก่อนนะฮะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยแม่เราตุกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
2: เคยไหม
0: อ่ะคุณแม่เคยไหม
6: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
0: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
6: ะ
0: น้องดินันถ้าสมมติคุณแม่กับ
6: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให้
0: สมมติค
6: ุ
0: ณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
6: อดเล่นใช่ไหม
0: อดเล่นเสียใจไหม
1: เสียใจ
0: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
1: ก็วันหลัง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีแม่ที่คุณเราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
7: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
0: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
4: จริงค่ะ
0: เขาทำยังไงบ้าง
4: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาต
0: ั
4: ้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
0: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
4: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
0: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
7: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูค
0: ุ
7: ณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
0: ่
7: ก็แผนแตก
0: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อไหมรู้ไหม
7: รู้ค่ะ
0: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
4: ะ
0: ที
4: ่
0: คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
4: ้
0: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
4: เป็นเพื่อนกัน
0: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
7: ่ก็รู้สึกค่ะ
0: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
7: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
0: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok ไหม
7: ก็ช่วยค่ะ
0: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีม จีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาละครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อนะเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนะครับ
5: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่ๆนะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
5: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากแล้ววางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
0: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
6: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นลูกหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
0: อ
6: ันนี้คือที่แม่เลือก
0: เมื่อถามความคิดลูกก่อน
6: ความคิดลูก
0: น้องดีนามพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
8: เยอะแยะไปเลยเก
0: มอะไรอย่างเช่น
8: เหมือนแบบ
6: เกมอะไร
0: เกมอะไรลูก
8: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
6: โรบอท
0: คือพวกคุณ
6: โรบอท
0: คืออะไรฮะ
6: แบบเหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหม
0: ือ
6: นเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
8: แบบ
6: ใช่หรือเปล่า
8: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
0: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
8: แบบ
0: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
8: บางคนก็มีเลยนะ
0: มีหมัดไห
8: มมีครับ
0: มีมีดไหม
8: มีครับ
0: มีทุกอย่างเลย เอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
6: เล่นค่ะเล่นพี่เล่น
0: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
6: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบ
0: เลย
6: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
0: คือเป็นภาษาวัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
6: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
0: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
6: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค่ะ
0: ไม่เล่น
6: อะไรรุนแรง
0: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะ ถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
6: ใช่
0: นะครับเดี๋ยววันนี้

0: ร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
1: ตามใจเลยค่ะ
0: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
1: แต่ก็คือจะ
0: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
1: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
0: ม
1: เป็นความรุนแรงไห
0: ม
1: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปียกแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
0: ่
1: โรบอกก็เล่นค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะดู
0: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
1: ใช่ใช่
0: ผ่านด่านอะไรไป
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต
1: ่
0: อส
1: ู้
0: ผ่านโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
2: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
2: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
0: อ๋อมีต่อย
2: ใช่ค่ะมีต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นรสชาติชีวิต
1: ใช่
0: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
2: ไม่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
0: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
1: ใช่ใช่
0: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มี
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
2: ่เด็กกับ
1: เด็ก
2: กอง
0: เด็กกอง
1: ใช
0: ่เดี๋ยวนี้กองคืออะไรกอง
2: เด็กแบบ
0: เด็ก
2: น้อย
0: เด็กน้อยกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
3: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
0: ดูนะฮะครับ เราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะ อ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
1: รูปอะไร
0: อะไรอ่ะด
1: ู
0: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกหรือห้าลูก
2: ห้า
1: เหร
0: ออืม
1: ห้าน
0: ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะ
0: เยอะอ่ะชีวิตดูวุ่นวายอ่ะ
2: พี่เกี่ยวมังกรเกี่ยวมังกร
0: อืมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปลูกเราไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไป
1: ใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่เอาใหม่
1: สี่เหลี่ยม
0: นะครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้ส

0: 3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
1: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
1: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
0: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไม่ได้เลย
2: พี่นัน
3: ได้เท่า
2: ไหร่รีพีทไฟไง
3: ไฟ
2: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนาไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนาแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
0: นี่นี่ได้ไหม
2: สร้างเซอร์เคิลแล้วก็ move light move light
0: เอาละครับไปแล้วนะ
1: ขนมเปี๊ยะ
0: ใช่ไหมฮะ
4: เออใช่
0: ฮะ
4: สุดท้ายแม่ไป
0: แม่แม่เร็วแม่แม่แม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
1: 30วิน
0: าท
1: ี
0: เหลืออีก30วินาทีดี30วินาทีนะฮะ1
1: 2 3 4กินเนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรครับดูให้ออกฮะ
1: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
0: รังสีได้ไหม
3: 6คู่กับอะไร
0: 6
1: คู่75
0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมไม่กะดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชนะฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบเอ๊ะจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
2: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเอ๊ะเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่แมนนวลอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
0: ครับผม
2: ใส
0: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
2: ชิลมาก
0: ยากไหมลูก
3: น
0: ิ
3: ดเด
0: ีย
3: วค่ะ
0: นิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโคดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
3: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้ต้องหาองศาไม่เจ
0: อ
2: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมว่าเขารู้
2: หมดเลย
0: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีมจีจี้ไฟติ้งเนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป 1,000 เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีมจีจี้ไฟต์ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่น้องจีจี้นี่ถ้วยรางวัล นะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดิ
3: หมดเลย
0: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้

0: ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
1: และนี่ครับ
0: เกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือของคุณชนะวันนี้ด้วยนะเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนานไม่ต้องเสียใจนะลุงนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานนะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
2: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
3: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไรก
3: ันได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะฮะจีจี้วันนี
4: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
4: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮะได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
4: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
4: อ่ะ
0: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟท์ติ้งและเมกะดีนานครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทําได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาล่ะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ นี่แหละอันนี้หอมไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
1: ค่ะ
0: เรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลศิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่บอสทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนเนี่ยพี่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่

0: โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยแล้วก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบมันก็เครียดแบบมันก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็

0: ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ
1: ่
0: เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
2: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอ้แอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ 5-6 ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
1: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนา
3: ะ
1: ก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอะไปหาหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
2: ดูผลน้ำตาลอะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยเราก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังชวนหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
1: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนนี้คือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
2: แข็งแรง
1: มาก
2: รถมันจะมาก
1: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
2: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาวาวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได้
4: ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: ัดมาเจาะน้ำคร่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำคร่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำคร่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำคร่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อเนี้ยรวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

ราซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับนี่คือกระดูกสันหลังนี่เราเห็นแขนสองข้างนะชัดเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือไขว้กันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวเด็กมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีอธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ความรู้สึก
1: ใช่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่
1: ไหมไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: ทุกครั้งเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
4: เชิญปฐมาพรเรียนอยู่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่ครับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับตรวจออกมาเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวน์ซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
5: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
6: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
5: สู้
6: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: เป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เครียดน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
4: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกี้จิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เราลัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วก็ได้ปรึกษานะคะของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสกินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละคนก็ยังคล่องใจกันอยู
1: ่
0: ใช่ค่ะค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมตรงท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กิติกุลลีละวงจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์หมออันนี้สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะให้คำแนะนำกับคุณชมได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากใยขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากใยรอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่หลังจากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นบุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีเลือดออก
1: ค่ะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเขาบอกแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องของอาการเนี่ยความหนักความเบาอยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายไหมคะ
2: ถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
2: ครับแต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
0: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
2: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงมันจะส่งผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
2: ก็อย่างที่บอกนะมันพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนไปบังแสงเนี่ยเราเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้จอตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาดได้นั่นคือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
3: มันป้องกันเช่นมันก็คือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
3: เช่นก็คือทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าเออถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
3: แต่ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
2: ถ้ามันเกิด
3: เราทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ไหมใช่ครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
1: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซึ่งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะต้องกลับไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือเราใส่ถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้าง อะไรประมาณนี้ครับเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
3: จะต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหต
2: ุใช่ไหม
3: ครับว่าเป็นจากอะไร
0: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว่าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมคะปล่อยไว้ได้ไหมคะ
2: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
1: เขาชอบดูขาวๆ
2: คือต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆบางทีก็คล้ายๆอย่างที่บอกกับเป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไร
0: นะครับ
1: คือเป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
3: ก็
2: ถ้าให้ดีก็ไปให้ดูหรือว่ามันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้ค
0: ่ะเรื่องตาอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชมบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
1: คุณ
0: นุชเนี่ยค่ะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยอดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
2: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบนึงก็จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสารกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ย โอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันนึงหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก็หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
1: เพราะว่าหลายๆครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
0: แห้งเลยทันที
1: อย่างนี้ถูกไหมคะ
2: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉย
0: ๆ
2: นะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษ

0: อะไรมากมายก็สำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยมันจะต้องหนึ่งคือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่สองคือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอาจจะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างนี้ที่มาโดนตาบางคนก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะไรประมาณนี้หรือว่าจะต้องดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาเราอะไรประมาณนี้คร
1: ับ
0: อันนั้นน่าจะสำคัญกว่าด้วยนะครับ
1: มาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วงนี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะ
2: มาอีกแล้ว
1: นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะอาจารย
3: ์ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะก็คือหนึ่งเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
1: ค่ะ
3: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่นเป็นผู้สูงอายุไหมมีโรคร่วมไหมนะซึ่งเหล่านี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดรุนแรงได้อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะสองคือเราทำงานหน้าที่อะไรนะคะเราอยู่แต่บ้านเฉยๆหรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะงั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอ
1: ค่ะ
3: นะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มี2กรณีนี้เช่นหนุ่มๆสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงถามว่าเรารอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้รอ
1: ค่ะอาจารย์มีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเนี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้ายกเว้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าในหลายๆสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
1: ะ
3: ก็มักจะให้ฉีดนะคะเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่เต็นทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้เอชไอวีเอง
1: ฉีดได้
3: โรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขนาดเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระที่ฉีดปุ๊บวันเดียวก็เสียชีวิตนะคะพอกดย้อนกลับไปก็คือตัวท่านเองมีโรคร่วมเยอ
1: ะ
3: แล้วโรคร่วมนั้นไม่ได้กินยาย
1: ังคุมโรคไม่ได้
3: ขาดยาไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กลับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วน
1: ะ
3: คะนั้นก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
2: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการถาม
3: คงก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
2: ่อะไร
3: เง
2: ี้ย
3: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ
2: ้
3: าคงที่แล้วก็สุดท้ายก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินเราได้อยู่แล้วถ้าถามคุณเลขาก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้เอชไอวีก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกัน
2: ฉี
3: ดได้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านคงที่อยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ
2: ค่ะมาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
3: คือไม่แน่ใจว่าทาง

0: จ้าหน้าที่
1: แคลเซียมหรือโคเซียม
0: เจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
2: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
0: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซียมแล้วเลยแน่ใจว่าแคลเซียมไหม
3: แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอาการ
0: เป็นซองๆคล้ายเกลือแร่
3: ใช่ค่ะหรือว่าถ้ามีอาการปวดเมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
0: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยากใช่ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าคือคุณเขียนมันคืออะไร
3: น
0: ะ
3: บางที
0: มันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้สะกดมาเลยว่าไอ้ซองมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้มันคือส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะคะบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ติดเชื้อเล็บ
3: ติดเล็บปลอมแล้วเป็
2: นเชื้อรา
0: ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า
3: ไม่ได้เป็นหมอ
0: ใช่ค่ะจริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะยาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากินหรือเป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนั้นคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปเพาะเชื้อด้วยว่ามันเป็นราชนิดไหนเพราะว่าราที่เป็นที่เล็บเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วบางทียาที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราไปซื้อเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ไปพบแพทย์ดีกว่า
2: ค่ะนะคะถ้าใหม่นี้คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง
0: ค่ะ
2: นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าพอเป็นเล็บแล้วมันดูแข็งๆไปกระดูกไม่ใช่
0: ค่ะไปหมอผิวหนัง
3: ต
0: ้
3: องไปผิวหนังนะคะ
2: เอาไว้ที่คุณถามจากคุณพักวาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
0: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นน่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่ามันในท้ายที่อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆนะคะเช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือเป็นมะเร็งก็รักษาอยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาฉีดไม่ได้จริงๆอยากจะเก็บตรงนั้นน่ะจะเก็บ30ตรงนั้นน่ะให้สำหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนำให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
2: ไปได้
0: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างเช่นตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
3: อ
0: ะไรอย่างนี้หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข้ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดที่เช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรค่ะต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสบาย

0: มีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจันบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีนอาจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
1: อย่างนี้
0: คำถามแรก
2: กลับมาถามคือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะคะโดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกกายภาพบำบัดนะ
1: คะ
2: เพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้ากินแล้วไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะคะงั้นอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
1: ค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
0: โอ้โหเยอะมาก
1: ใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
2: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรครวมในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะอย่างเช
1: ่
2: นตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยแล้วจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่มีเท่าที่ทราบมันก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
0: แล้วก็มีนี่มั้ยคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: แต่ว่า20อย่าง15อย่าง
0: ที่
2: ว
0: ่
2: ายังไม่มี 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอน
1: ค่ะ
2: 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนนึงคือมันไม่ใช่ว่ายาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่ทะลุอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องรอในอนาคตว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ยก็คือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้เท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหม
0: ค่ะ
2: ก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำเขาก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณสุนทรไทยคุยเร็วเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: มาที่คำถามจากคุณวรรณชนะถามเรื่องของตาค่ะคุณวรรณชนะอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีไหมแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ
3: ไม่น่าจะได้นะครับ
0: ค
3: ือจริงๆเวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุต่างๆนี่มันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ต้องระวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะคร
0: ับ อาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
3: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่างๆเป็นได้หมดเลยครับ
0: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
3: ไม่
1: ได้ช่วยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ช่วยอะไร
1: มันจะมี
3: ไม่ได้ช่วยอะไร
1: อาจารย์ขามันจะมีวิธีไหนที่แบบทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
3: ก็
1: บางคนเป็นเยอะแบบ
0: เป็นเยอะใช่ๆน่ากลัว
1: มัน
3: ขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยแล้วก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดอาการตาแดงลงไปได้แต่ว่า บางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรงนะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆจัง
0: ๆ
3: ค่ะ
1: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย์
2: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
0: ้
2: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉ
0: ะ
2: นั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยานะขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
0: ้
2: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะ
0: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหมคะ
2: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้า
0: ก็คือแบบเดียวกัน
2: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
0: ดูน่ากลัว
2: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ช็อตประมาณนั้นแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
0: ะ
2: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี้
0: นะคะค่ะมาที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าอันเนี่ยเวลามองในระยะ10เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะจันทร์ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม่
3: เดี๋ยวบอกยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็น2คนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ค
0: ือตอนนี้จริงๆเราต้องไปหาจักษุแพทย
3: ์คือถ้าเห็นเป็น2เห็
2: น2คน
3: คนนึงเห็นเป็น2คนเลยอันเนี้ยไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกว่ามันแค่ไม่ชัดมัน
1: ถ้าแบบแค่เนี้ย
2: มันก็เป็นเรื่องสายตา
3: เป็นเรื่องสายตาได
2: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
3: ใช่
0: ค
3: ่
0: ะมีคำถามนะคะจะคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหลียนนะคะอาจารย์กุ้ยเหลียนแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
2: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
0: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหมซินโดรมนะคะบอกว่าที่หมอที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ
2: ่
0: โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดขุยได้ไหมคะ
2: เอ่ยทีซิเอ่ยที
0: อ่ะ
2: ก็เป็นโรคนี้อยู
0: ่บอกว่าเคยเป็นเคยเป็นโรคนี้ใช่
2: แล้ว
0: นะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่า
2: เคย
0: ยาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
2: ่
0: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีน
2: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS ละกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งถามว่า GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะการติดเชื้อไวรัสรวมถึงไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ทำให้เกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมนี้ได้นะคะก็
0: ค
2: ือไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือจากวัคซีนเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน2ถึง4สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีดอีกนะคะเพราะถือว่าเป็นเหมือนภาวะข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีนนะคะแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาคุณก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเพราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือ1ในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสตัวถึงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือ1ในแสนซึ่งมากกว่า10เท่าถามว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้1ในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่1ในล้านเอาไหนคะ1ในแสน1ในล้าน
1: ก็ต้อง1ในแสน
0: เอ้ย1ในล้านสิเยอะกว่า
2: พูดผิดคือดูน้อยกว่า
0: น้อย
2: อันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่อง อ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ว่าฉีดได้ไหมวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของ AstraZeneca นะคะซึ่งมีรายงาน1รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะงั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของกิเลสซินโดรมนี้อีกทีหนึ่งหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของแอสตรานะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซีโนแวคอย่างเงี้ยยังไม่มีรายงานนะ
0: คะ
2: อันนี้ต้องรอข้อมูล
0: เนาะ
2: รอเดี๋ยวแต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะแนวโน้มไปทางไม่แนะนำให้ฉีดค่ะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะคะไม่ใช่ GBS จากโรคนะ
0: ค่ะ
2: ถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่องนะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสก็เป็นอันนี้คนละเรื่อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้คุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดอยู่แล้วตอนแรก
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุนกุนยาสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
2: ก็ชิคุนกุนยาก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะคะก็คือเหมือนไข้เลือดออกแหละยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
1: ค่ะ
2: โรคอย่างไข้เลือดออกเรายังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม
1: ่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะโดยเฉพาะกับฝนตก
2: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายเดี๋ยวชื่อคุณย่าแล้วก็ซิก้า
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามาแบบเดียวกันนะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่นกว่าเพื่อนๆอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีไข้นะคะคุณหมอจนตอนนี้วัยกลางคนแล้วก็ยังมีอาการตัวอุ่นอยู่สงสัยว่าเป็นอะไรค่ะเพื่อนๆชอบไล่บอกว่าเวลาตัวอุ่นนี่เราบอกเอาไปถ่ายป้าเดี๋ยวจะได้ตัวเป็นปกติถามว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะคือหลายคนเป็นนะคะจันคือตัว
2: อุ่นเหมือนกัน
0: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
2: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกายคุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนกัน
0: เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
2: ไม่รู้บอก
0: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
2: ไม่ได้เป็นไข้นะ
0: นะไม่เป็นอะไรนะคะ
1: ใช่เพราะบางคนน่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยไม่ก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
0: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้วเดี๋ยวจะได้ตัว
1: ได้ยินบ่อยเหมือนกัน
0: ไม่เกี่ยว
1: จริงๆแล้วไม่เกี่ยว
2: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุอะค่
0: ะ
2: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาตัวเองเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูก
0: ท้องผูก
2: แล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
0: ค
2: ่ะไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจน
0: ค่ะไปที่คำถาม
1: คุณผู้ชมถาม
0: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะคุณสมชาย
1: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์
3: ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับก็สำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ยณปัจจุบันไม่มีหลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำนะครับ
0: อันนี้คือเป็นต่างประเทศทำใช่ไหมคะจัน
3: ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
0: ์
3: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
0: ้
3: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งนะ
1: มันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
0: การเสื่อมของจอประสาทตายังไงได้บ้าง
3: คือจริงๆบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างเนี้ยบางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนตัวก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร่
0: เพราะว่า
3: ไม่ได้กินอาหารอะไรต่างๆพอสมควรอยู
0: ่
3: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
0: ค่ะเสื่อมแล้ว
3: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: เสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
3: ก็มีอีกอันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
3: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีเลย
0: ม
3: ันก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
1: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
0: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องเสื่อมบุหรี่มันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่ามันไปโดนกับ
2: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
3: เป็นเกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
0: สารนิโคตินใน
3: คล้ายๆ aging process บางอัน
0: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม
3: ้ oxidation บางอย่างอะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นเลย
2: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
3: ใช่ครับ
0: อ
3: ันดับแรกเลยควรจะไปมองว่าสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
0: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะอาจารย์ตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็มีน้ำตาไหลตลอดเวลา
2: ตามอายุ
0: ใช่ทำยังไง
2: ตามอายุใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
3: ก็อันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือดูอาการว่ามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเง
0: ี้
3: ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาในไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีมันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอดเหมือนกันหมดก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธีครับ
0: ค่ะหลายคนบอกว่าหนังตาตกแล้วไปทำตา2ชั้นดีกว่า
1: ใช่
0: มันใช้จริงไหมอาจารย
2: ์มันต้องตรวจก่อน
3: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นการตกจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาเขาดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตา2ชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
2: นะครับให้จัดสุขตา2ชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วย
0: จะได้สวยพอดี
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์
0: ใช่ค่ะ
1: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามิน B รวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะ 1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
2: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงไม่ได้เกิดอะไรนะ
1: คะ
2: แล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต1พันมิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะป้องกันกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต
1: ่
2: จริงๆแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอายุ66เพราะว่าการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเราลูกดั้งเพราะว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
1: คนที่ผอมตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
2: เหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสื่อมพรุนมาก
2: คือการศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอปพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่ากินได้ค่ะแคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละเพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้องตั้งแต่วัยรุ่นด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี้กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมาใช่ค่ะ
0: เรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าเลยนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
3: ์คนกินนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก็
1: ได้แต่ว่าต้องป้องกันใช
3: ่ลูกหลานเป็นเฉยๆแค่นั้นนะครับก
1: ็
3: ค่อยปรึกษาดูได้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได
1: ้
3: ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็น low vision นะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วๆไปยังไม่มี
0: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
1: ค
0: ่ะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
2: หนัก79สูง
1: หนัก 69
2: ผู้ชายใช่ไหม
0: สูง162ค่ะอาจารย
2: ์หนัก79
0: หนัก69สูง162
2: ผู้ชาย
0: ค่ะผู้ชายอ
2: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าดูถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรนะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
0: 73
2: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้บ่อยสุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อม
0: ค่ะ
2: นะที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหลอกเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
0: อาหารประเภทไหน
2: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะแนะนำระดับแรกคือลดน้ำหนักนะคะนั้นลดคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
0: ดีขึ้น
2: เลยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่ามากขึ้นนะคะเราจะได้ชะลอความเสื่อมของเข่านี้โดยสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเข่านะคะเช่นถ้าชอบนั่งยองๆน
1: ั
2: ่งขัดสมาธินะคะชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้ความดันในเข่าสูงและทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนชอบไปวัดนั่งขัดสมาธินั่งเพียบกับพื้นเนี่ยก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งละนะ
1: คะ
2: แล้วก็อีกสุดท้ายคือการบริหารเข่าก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนลอันนี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
1: เพราะฉะนั้นยิ่งๆเป็นคนที่มีอายุมากต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะ
2: เพราะนี่ถือว่าเกินไปเยอะหลาย
1: เกินไปเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
2: 162ลบ101ก็ต้องหนัก62เอง
1: ค่ะ
2: อันนี้หนัก
1: 69เกินมา7โลใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามแล้วคุณป้าสุนีถามไปแล้วนะคะลงไปนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่า

0: เคยรักษาโรคต้อกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ผมไม่ทราบคุณสมศรีเคยผ่าไปหรือยังนะครับ
0: คือ
1: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก็
2: แต่คำว่ารักษาอาจารย์มันก็ต้องผ่า
0: เคยรักษาแล้ว
1: เคยรักษา
0: ต้อกระจก
1: 4
0: เดือนกว่า
1: ก็อาจจะยังไม่ได
3: ้ไม่ผ่า
1: เลย
2: เพราะถ้าไม่
1: ก็รอดูไปก่อน
2: ถ้าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
1: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
3: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์
0: แว่น
3: สาย
0: ตา
1: เป็นแว่นสายตาเอียง
3: เอียงเลย
1: ค่ะ
3: ก็แต่ว่าเหมือนว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคือมากขึ้น
1: ใช่ค่ะคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกน2แกนนะครับเข้าใจว่าจะมีด้านหนึ่งมันแกนหนึ่งมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเนี้ยสักแกนหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่มีอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
1: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนวุ้นลูกตาที่มันยังติดอยู่มันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชชิ่งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
0: เหมือนอย่างภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ภาพนี้คืออันนี้เป็นภาพดวงตา
0: อันนี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
3: ข้างหลังจอประสาทตา
1: ข้างใน
3: อันนี้มันคืออะไรคะอาจารย์พวกกล้าม
1: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
0: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหมคะ
1: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออคอนใช่ไหมคะได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
3: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
1: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็บางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียมแบบธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับก
0: ็
1: มีสารกันบูดนิดนึงเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
3: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ในวันหนึ่งวันหมดไปกับเก็บไว้ได้1เดือนประมาณนั้นนะคะ
1: ขวดที่เป็นก็จะใช้แบบในส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
2: เพราะว่าถูกกว่า
1: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
2: แต่ว่าส่วนประกอบหรือประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมัน
1: คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบุกนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
0: แต่ก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
1: หยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเนี่ย
2: แนะนำอีกแบบนึง
1: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
2: ค่ะก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
1: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้งผมว่าก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
2: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมอาจารย
1: ์ค่ะ
2: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
1: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยเราไม่รู้ว่าอาการที่คุณผู้ชม
1: คือมันจะมองมีอยู่สองอย่างนะครับ

0: ก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่เยื่อบุตาเราธรรมดาเนี่ย
1: จ
0: ะทำให้เรามองเห็นตาเราตาขาวเราออกเป็นสีแดงเยอะๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเราไม่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะจางไปได้แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของข้างใน
2: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย์

0: ก็เอออาจจะถ้าทิ้งไว้มันก็อาจจะมีการทำลายของจอประสาทตาหรือมีอะไรพอสมควรได้อันนั้นบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดวุ้นไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในวุ้นตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: ไปกันที่คำถามจากคุณพรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อเนื้อมา6เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
2: ค่ะโหคำถามวันนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
1: นี่ไงนะคะคุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
2: ยังถามไม่จบ
1: ยังถามไม่จบเลย
2: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะ
1: มาถามที่คุณก่อนเลยค่ะ
2: คุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดันคือหลักเคลื่อนไหว
3: ค่ะอันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่เป็นอยู่คุมได้ดีหรือเปล่า
2: ครับ
3: งั้นถ้าความดันคุมไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้ของเวียนศีรษะแต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหูเรื่องของว่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีหนึ่ง
2: ค่ะ
3: อันนั้นก็หลักๆก็น่าจะเป็น2อย่างนี
2: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเวลาหมดแล้วนะคะ
1: หมดแล้ว
2: เสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
1: คะ
2: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณ
2: ทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการพบกับรัดคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยจากมัลติแบรนด์และเรเนซองส์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชา

0: การเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงอเงอเงอชะเงอเงอชะเงอเงย
2: เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชานสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องๆทางบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเหล่าอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วเร็วเร็วตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ายมีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกะโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: ฮะเป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้อะคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยิบเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: คือหุ่นยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
3: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
3: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกหรือถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
3: ผีจอมขมียบ
0: ผีจอมขมียบนะครับผีจอมขมียบจอมขมียบแปลว่าอะไรครับ
3: จอมขมียบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมา
0: ทำอะไร
3: ผู้ช่วยเหลือของเขาม
0: าช่วยเหลือนะครับ
3: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
3: ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันแล้วนี่ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
3: ภาษาจีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
3: จีดี้แย
0: ่คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไร
4: ปัง
3: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายช
0: ื
3: ่อมันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปรบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปรบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ซานต้าคลอสของแมว
0: ซานต้าคลอสของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
5: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนคร
5: ับ แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
5: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
5: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
5: แล้วก็มีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: อ๋อปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
5: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
5: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
6: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
6: แล้วก็ปลา
5: การ์ตูน
6: ปลาการ์ตูน
0: ใช่เหรอ
6: ใช
0: ่อ๋อใช่เหรออ ัน
6: นี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
6: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
6: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
4: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
4: ไม่ได้ใส่
0: ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
4: เพราะเห็นแหลมๆข้างบนคร
0: ับ เห็นแหลมๆข้างบนเนี่ยนะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
4: คร
0: ับนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาล นะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่

0: การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่ว่าต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชาญ
0: สมรนะครับเย

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย างกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้

ยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมิน

0: เกินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริงๆเหรอ
2: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจะแย่
1: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
0: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
3: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ
3: ๊ะ
1: ฮะว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
0: เธอชื่ออะไรเหร
1: อฉันชื่อดาวฉันชื่อดาว
4: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่แหละผู้กล้าที่แท้จริง
2: ชัยโยได้ผู้กล้าอีกคนแล้วไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้ว
0: ดีด้วยนะดาว
4: เอาละรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำผู้แห่งไม้เมอไป
2: ฮะจริงด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
5: พวกเราไปก่อนนะพวกกล้าแห่งรูดแลนด
4: ์ลาก่อน

0: ไปนะ
1: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามะพลังของเธอต้องช่วยพวกเราได้มากแน่ๆถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็อยาก
2: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก
3: ็พอจะช่วยได้อะไรเล่าเธอเจ๋งขนาดนี้เหมือนมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
2: ก็ได้จ้ะ
3: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
4: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำพุใหม่เมื่อกัน

本体またも来ていね。หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง

0: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: ที่กลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
0: ฮะแหมมาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะ
2: ถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะแบบเนี้ยปราสาทแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ
1: น้ำพุแห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำพุไมเมอร์ไป
3: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ
1: ได้บางทีปราสาทแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
3: ้ฮะ
4: ไง
3: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
5: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราสาทแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
6: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
0: ไม่อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูบ้างจริง
7: ๆเมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
6: ยักษ์สองตน
7: เออยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
6: ไม่ใช่หมายถึงตรงหน้าเราน่ะยักษ์สองตนนั้น
0: จริงด้วยเย้ถึงแล้ว
8: ย้าย
9: พวกเจ้าเป็นใคร
2: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคืออ
6: ่ะระวัง
2: ขอบคุณนะดาว
6: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
9: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่
0: ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราสาทแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำเมอร์ไปอ่ะ
9: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทาง
3: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร
0: ์แบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับ
2: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
1: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
6: คำว่าอะไรเหรอ
4: ก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
3: บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล้ำเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
9: อ้าวเหรอขอโทษเราอยู่มานานแล้วโห

0: ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
1: ว้าวไม่ได้พูด
0: เออจริงด้วย
2: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลยไหนลองดูสิ
3: ถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
4: หยุดว่าแล้วเชียว
5: หรือว่าอยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร
1: ์
5: ถ
1: ้
5: าเห็นเสือไทเกอร์
0: ยืน
6: พอแล้ว
7: ขอโทษครับ
3: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำพิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
0: สงสัยล่ะสิ
8: มาถูกจังหวะจริงๆในช่างสงสัย
2: ในช่างสงสัย
8: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
0: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร
1: ์
3: เอ้าไม่ยิงเหรอ
0: ไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เองหลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ
3: นี่
0: นี
3: ่
0: นี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความรอบรู้และปัญญาดังนั้นสิ่งที่เหมาะจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างกุญแจมากที่สุดก็ต้องเป็นรากของอิกดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเอง
1: โอ้
0: จึ๊กจึ๊กอ้าวอ้าวจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ
5: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
0: สงสัยล่ะสิโยโฮ
5: ยิงอะไรมันไม่ได้ผลหรอก
3: แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
2: น้ำพุไมเมอร
0: ์
3: ฮะฮะฮะ
5: น้ำพุสไลเดอร
0: ์
3: ดาว
2: รีเบลไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
5: ใช่เราจะล่อมันเอง
2: แสงเลเซอร์

0: ากกินเวเฟอร์
1: yeah! อ่ะไปพอ
0: yeah! ผักมีไฟเบอร์ yeah! โอ้โหใจเบอร์เฮ้ย yeah! นึกไม่ออกแล้วอ่ะ
2: ไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
3: จริงด้วยนี่นะ
0: น้ำผู้ไฟเบอร์

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: รศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกไทยมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบ

ที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ดูกนี่เรามาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียน

0: ครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับ
1: เอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ 1 น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address สอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันหาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ปาวานครับ
0: ปาวานอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3คร
0: ับอนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: 5ครับ
0: น้องปาวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไป
2: เดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องปาวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
3: My name is Madam Visit and my nickname is FlowerI'm a scientist.
0: Oh, เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
3: ผมชื่อเด็กชายนาดนวิสิตพันธ์ชื่อเล่นชื่อปาวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์น่ารักมากเลยค่ะปาวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั้นก็คือกระปุกออมสินอุดอุดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี
0: ลูกปัด
1: กาว
0: ลูกตาปลอม
1: ขวดน้ำ
0: กันไกร
1: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ปะวะพี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
1: หู
0: ทำหูงี้โอเคปะวะเอาสีอะไรดี
1: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ปะวานปะวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
3: เขาไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาดขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้งสองสีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้วสองข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดคราวนี้พี่หมูเรา ยังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสีด้านแบบนี้ประวันจ
1: ื๊อให้จะออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ่ะประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
1: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คอ่ะประวันลูกปัดมาคนละอันนับ1-10นะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่ทางนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดรับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
2: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: อ่าชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่อ่าไหนลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนนะว่าวาดมา
3: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วน

0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรป้าหวาน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะ
3: หมอก็จะเขียนว่าปลาวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
1: หย
0: ิ
1: บจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
4: ขอบคุณค่ะ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด Subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด Subscribe ที่ไหนนะคะ
4: Mahidol Kids
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้อตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่ข้าวตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสียงเซมซีนะคะแต่พี่ข้าวตูจะใช้นี่เจ้าม้าไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
5: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
4: ว้าวโอ้ไม้ไอติม
5: เทปใสค่ะ
0: ไหนพร้อมความแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
5: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
4: 1 2 3 4 5 6 7
5: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจะติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการ

0: วันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สอยคอครับ
0: มีสอยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องวาดสีอะไรครับ

0: ็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคะ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะเราก็อยู่กับคุณหมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดียวผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: 3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
2: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: เหมือนเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันเล่นร่วมกับเพื่อน
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวันลองดู
2: สิลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: พี่เก่งมาก
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวาเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวาเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยคะประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
4: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: ก็ตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่แปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอีกหนึ่งชิ้นประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช่ไหมใช่เลยประวานเอาตัวไหนดิ
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวานแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ตั้งแต่ที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:20 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รกิจเนี่ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกส์อีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติกส
1: ์สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์เราให้บริการครบวงจรเป็น One Stop Service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์จำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกส์ทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกส์เนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์เท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกส์คืออะไรโลจิสติกส์ก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในAC ปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโหเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเขาเมาผมไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมเข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมา